0: ขออีกหนึ่งเอามือจับหูจับไหล่จับเอวยกมือค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะยกมือไวมากเลยคิดว่าเป็นป้ายเครื่องหมายอะไรลูก
1: เลี้ยวขวา
0: เลี้ยวอะไรนะคะ
1: เลี้ยวขวา
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเอ๊ะใครเห็นแล้วแล้วตอบได้เลยบอกคุณครูเลยนะคะในการยกมือเลยค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมวางมือที่โต๊ะของตัวเองค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วมาดูกันต่อเลยโอ้โหกลุ่มหนึ่งรู้เลยเหรอคะอะไรเอ่ยห้ามอะไรคะ
1: ห้าม
0: ส่งเสียงดังหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าห้ามใช้อะไรนะ
1: ห
0: ้
1: ามใช้เสียง
0: ห้ามใช้เสียงโอ้โหชัดเจนเลยกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมเอ่ยมาแล้วเห็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่เลยค่ะสัญลักษณ์นี้มีแตรอยู่ด้านในแล้วมีเครื่องหมายห้ามทับเอาไว้นะคะเป็นเครื่องหมายบอกว่าห้ามใช้เสียงต่อไปกลุ่มอื่นสู้ไหมเอ่ย
1: สู
0: ้มาดูกันต่อเลยต่อไปโอ้โหกลุ่ม5คะเห็นแค่นี้รู้เลยเหรอคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรลูกสัญญาณไฟจราจรนั่นเองเป็นแบบนี้เลยปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะมีไฟสีอะไรบ้างเอ่ย
1: สีแดง
0: สีแล้วก็อ่านพร้อมกันสัญญาณไฟจราจร
1: ส
0: ั
1: ญญาณไฟจราจร
0: ต่อไปค่ะอยากจะถามเด็กๆว่านักเรียนเคยเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่ตั้งใจดูดีๆปิ้งมาแล้ว
1: เคย
0: แล้วเคยเห็นที่ไหนเอ่ย
1: ถนน
0: นั่นเองริมฟุตบาทริมถนนใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนักเรียนจะพบเห็นป้ายจราจรได้จากที่ใดใครอยากตอบกลุ่มที่3คะหันษาตอบให้คุณครูหน่อยลูกว่าหนูจะพบเห็นป้ายจราจรแบบเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไหนได้บ้าง
2: ขอบริมฟุตบาทค่ะ
0: ขอบริมฟุตบาทนั่นก็คือริมถนนใช่ไหมคะลูกปรบมือให้หันษาเลยค่ะคำถามยังไม่จบค่ะมาดูกันต่อเลยอยากจะถามว่าเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไหมคะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือใครใครรู้บ้างใครเคยได้ยินบ้างกลุ่ม3อย่างเช่นเคยส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะหนูคิดว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือใครคะลองตอบได้เลยลูกถูกหรือผิดไม่เป็นไรเลยค่ะคิดว่าเขาเป็นใครเอ่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2: ตำรวจ
0: คิดว่าเขาเป็นใครนะคะ
2: ตำรวจ
0: ตำรวจปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั่นก็คือตำรวจนั่นเองค่ะอยากจะถามอีกว่าตำรวจเขามีหน้าที่อะไรกลุ่มที่หนึ่งค่ะยกมือก่อนบีดลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะว่าตำรวจมีหน้าที่อะไร
2: โบกรถให้คนข้ามถนนครับ
0: โบกรถให้คนข้ามถนนเพราะว่าเราจะพบเห็นคุณพี่ตำรวจจราจรตอนเช้าๆใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนเช้าๆเนี่ยเด็กๆจะเห็นเลยคุณตำรวจเขาจะมาคอยอำนวยความสะดวกให้ในการเป็นจราจรในการโบกรถหรือให้พวกเราเนี่ยข้ามถนนนั่นเองนะคะซึ่งคุณตำรวจเนี่ยเขามีอีกหน้าที่หนึ่งคือจับโจรหรือจับผู้ร้ายที่ทำผิดนั่นเองนะคะและก็รักษาความสงบให้กับประชาชนหรือว่าทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะต่อไปมาดูก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะบอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์ได้ค่ะ2ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้และข้อสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นป้ายสัญลักษณ์เราได้เห็นป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรไปแล้วใช่ไหมลูกแล้วได้รู้จักผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปแล้วใช่ไหมลูกเขาคือใครนะคุณตำรวจนั่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องป้ายจราจรนั่นเอง ป้ายจราจรตามท้องถนนเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอย่างแรกเลยค่ะที่เห็นเป็นประจำเลยคืออะไรนะไฟจราจรแบบนี้เลยค่ะหรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองพูดตามค่ะสัญญาณไฟจราจร
1: สัญญาณไฟจราจร
0: สัญญาณไฟจราจร
1: สัญญาณไฟจราจร
0: สัญญาณไฟมีทั้งหมดกี่สีลูก
1: 3ส
0: ีถ้ามีสีแดงขึ้นมาแสดงว่าอะไรเอ่ย
1: หยุดรถ
0: หยุดรถให้รถเนี่ยหยุดเลยนะคะต่อไปถ้าสีเหลืองล่ะคะให้ชะลอเตรียมหยุดนั่นเองแล้วถ้าเป็นสีเขียวล่ะคะให้รถสามารถไปได้นั่นเองถ้ามีเครื่องหมายลักษณะแบบนี้เป็นป้ายแบบนี้ก็คือเตือนว่าด้านหน้าจะมีสัญญาณไฟจราจรนั่นเองค่ะต่อไปเอ๊ะป้ายอะไรเอ่ย
1: เล
0: ี้
1: ยว
0: อะไรคะ
1: เล
0: ี้
1: ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายนั่นเองนี่เลยค่ะเครื่องหมายเลี้ยวซ้ายอ่ะอ่านพร้อมกันค่ะเลี้ยวซ้าย
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้าย
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: นะคะอ่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนจับพวงมาลัยค่ะสมมุติว่ากำลังขับรถอยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางไหนเอ่ยอ่ะตอนนี้วางพวงมาลัยลงค่ะต่อไปดูซิว่าจะมีเครื่องหมายอะไรอีกบ้างอะไรเอ่ยเลี้ยวขวาอ้าวอ่านพร้อมกันก่อนเลี้ยวขวา
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: ตอนนี้จับพวงมาลัยค่ะเตรียมตัวขับรถเลี้ยวขวาทางไหนเอ่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างเอ่ย
1: อะไร
0: อะไรคะ
1: ทางม้าลาย
0: คือทางม้าลายนั่นเองทางม้าลายจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่พื้นของถนนเลยค่ะมีสีอะไรนะมีสีขาวตัดแบบนี้สลับกับสีดำของถนนนั่นเองนะคะแล้วทางม้าลายเอาไว้ทำอะไร
1: ให้คนข
0: ้
1: าม
0: ให้คนข้ามถนนที่ทางม้าลายเนี่ยข้างๆที่ฟุตบาทจะมีป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยบอกให้เรารู้ว่าอะไรลูกว่าบริเวณนั้นแถวๆนั้นมีอะไรคะมีทางม้าลายนั่นเองที่เราสามารถข้ามได้นั่นเองอ่ะอ่านพร้อมกันค่ะทางม้าลาย
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: ทางม
1: ้
0: าลาย
1: ทางม้าลาย
0: ต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ย
1: เขต
0: โรงเรียนนั่นเองหรือว่าเป็นทางข้ามถนนแล้วก็บวกกับอะไรคะเขตโรงเรียนตรงนี้ด้วยมีป้ายสีอะไรเอ่ยแบบนี
1: ้
0: มีป้ายสีเหลืองค่ะแล้วก็มีอะไรอยู่ด้านในด้วยเป็นรูปคนเป็นรูปผู้ใหญ่กับรูปเด็กนั่นเองกำลังเป็นอย่างไรคะเดินข้ามถนนกันนั่นเองแล้วก็ให้เตือนระวังว่าบริเวณนั้นเป็นเขตของโรงเรียนนั่นเองเพื่อให้รถไม่ขับเร็วค่ะให้ชะลอเพื่อที่จะระวังเด็กๆที่กำลังข้ามถนนด้วยนะคะต่อไปเครื่องหมายอะไรเอ่ยโหรู้ได้ไงเอ่ยเพราะว่ามีอะไรคะมีคำอยู่ด้านในเลยค่ะลองสะกดพร้อมกันค่ะหอยออุดอหยุด
1: หอยอ
0: สิ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุด
1: หย
0: ุ
1: ด
0: เครื่องหมายหยุดแบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: ให้รถหย
0: ุดให้รถหยุดนั่นเองเพื่อที่จะมองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะรถว่างหรือเปล่านะลักษณะแบบนี้คือต้องให้รถระวังเลยค่ะให้รถหยุดก่อนนะคะต่อไปเอ๊ะเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ที่ปั่นจักรยาน
0: อะไรคะ
1: ที่ปั่นจักรยาน
0: ที่ปั่นจักรยานเพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะป้ายแบบนี้จะอยู่ในช่วงที่เป็นถนนเล็กๆเพื่อที่เป็นช่องสำหรับปั่นจักรยานนั่นเองถ้าหากเราเห็นป้ายแบบนี้ค่ะตามถนนแสดงว่าถนนตรงนั้นคือถนนสำหรับสำหรับปั่นจักรยานนั่นเองค่ะป้ายนี้คือป้ายช่องเดินรถจักรยานเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะป้ายช่องเดินรถป้ายช่องเดินรถจักรยานขออีกหนึ่งครั้งป้ายช่องเดินรถจักรยานมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ตรงกลางลูกมีจักรยานอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยแล้วด้านหลังก็เป็นสีอะไรเอ่ย
1: สีน้ำเงิน
0: นั่นเองค่ะไปกันต่อเลย ได้

0: เวลากิจกรรมเลือกป้ายให้ตรงใจกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะมีสถานที่มาให้เด็กๆให้เด็กๆลองเลือกสิคะว่าเอ๊ะสถานที่แบบนี้เนี่ยน่าจะมีป้ายอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่เลือกวิธีการเลือกนะคะนี่เลยค่ะเห็นฝั่งนู้นไหมคะ
1: เห็น
0: มีอะไรอยู่เอ่ยมีอะไรอยู่เอ่ยเด็กๆเห็นที่ผนังไหมลูกมีป้ายอยู่นั่นเองซึ่งเป็นป้ายที่เด็กๆจะต้องเลือกออกมาค่ะแต่ใครน่าจะได้เลือกคุณครูจะสุ่มขึ้นมา1คน1คนออกมาแล้วเลือกได้แค่1ป้ายเท่านั้นพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วมาดูสถานที่แรกคืออะไรนะ
1: โรงเร
0: ียนน่าจะมีป้ายอะไรเอ่ยลองคิดดูสิคะว่าที่โรงเรียนเนี่ยน่าจะมีป้ายอะไรตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมลูกแต่ตามหาเด็กดีดีกว่าเด็กดีคนไหนน่าจะได้ออกมาเลือกป้ายที่ถูกต้องเลือกป้ายที่ตรงใจกับคุณครูด้วยนะคะตอนนี้ค่ะขอสุ่มเด็กดี1คนเลือกมาแล้วค่ะเลือกมาแล้วนะคะขอเด็กดีเลขที่13ค่ะออกมาเลยค่ะเลขที่13ส่วนเด็กๆปลายทางคนไหนเลขที่13นะคะออกมาเลือกป้ายได้เลยนะคะตอนนี้ขอให้หนูเลือกป้ายสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยลูกว่าโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีป้ายอะไรเลือกมา1แผ่นป้ายค่ะเลือกมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะลูกว่าหนูเลือกป้ายอะไรป้ายอะไรคะลูกเพื่อนเลือกป้ายอะไรเขตโรงเรียนนั่นเองดูสิคะว่าจะตรงใจกับคุณครูหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะและป้ายที่อยู่หน้าโรงเรียนนั้นก็คือป้ายเขตโรงเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูไปติดป้ายไว้ที่เดิมนะลูกเพื่อที่จะได้ลุ้นต่อไปนะคะนี่คือป้ายเขตโรงเรียนและเป็นอะไรด้วยให้ระวังคนข้ามถนนด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยังไม่จบสถานที่ต่อไปที่ไหนเอ่ย
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลน่าจะมีป้ายอะไรนะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีคนต่อไปเด็กดีคนไหนเอ่ยเลือกออกมาแล้วเด็กดีคนนี้จะเป็นใครนะเด็กดีคนนี้เลขที่23ค่ะอยู่ไหนเอ่ยออกมาเลยค่ะตอนนี้นะลูกตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลน่าจะเป็นป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยที่จะอยู่หน้าโรงพยาบาลลองเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะ1แผ่นป้ายเลยตอนนี้นะคะเพื่อนเลือกมาแล้วเพื่อนเลือกป้ายอะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามบ
0: ี
1: บแต
0: รหรือห้ามใช้เสียงนั่นเองดูสิคะว่าจะตรงใจกับคุณครูหรือเปล่ามารอลุ้นกันเลยเด็กๆคิดว่าตรงใจกับคุณครูไหมมาดูกันเลยและป้ายที่อยู่หน้าโรงพยาบาลคือป้ายห้ามใช้เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาไปติดพื้นที่เดิมให้หน่อยลูกค่ะขอบใจค่ะต่อไปค่ะยังไม่จบค่ะมาดูสถานที่ต่อไปที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ย
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: ทางม้าลายจะต้องเป็นป้ายอะไรนะแต่ขอสุ่มเด็กดีก่อนค่ะใครนะจะออกมาเลือกป้ายสัญลักษณ์แผ่นป้ายเครื่องหมายป้ายจราจรให้คุณครูนะคะแล้วก็เลือกมาแล้วค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่2ออกมาแล้วค่ะอีคิวคะตอนนี้เราอยู่ริมถนนค่ะลูกมีทางม้าลายแบบนี้ด้วยคิดว่าน่าจะมีป้ายอะไรอยู่ลูกลองเลือกให้คุณครู1แผ่นป้ายเลยอะไรนะคุณครูขอให้หนูเลือกอีกหนึ่งครั้งเพราะเน้นย้ำบอกใบให้ว่า มีทางม้าลายอยู่ด้วยเอ๊

0: ตอนนี้อีคิวเลือกอะไรมาเอ่ยเลือกป้ายสัญลักษณ์ของทางม้าลายมารอลุ้นกันเลยว่าจะใจตรงกับคุณครูหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยค่ะและป้ายที่อยู่ตรงกับทางม้าลายแบบนี้ริมถนนแบบนี้คือป้ายทางม้าลายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปติดให้คุณครูหน่อยลูกใช่ค่ะขอบใจค่ะมาดูกันเลยทำไมถึงเป็นป้ายทางม้าลายเอ่ยเพราะว่าเพราะว่ามีคนกำลังข้ามถนนแล้วเขาข้ามถนนตรงทางม้าลายด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้มีทางม้าลายด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีป้ายสัญลักษณ์บอกเอาไว้เพื่อให้คนได้ข้ามถนนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมยังไม่จบเกมต่อไปนี้ให้เลือกแผ่นป้ายเหมือนกันแต่คุณครูจะบอกก่อนว่าป้ายต่อไปนี้คือป้ายอะไรแล้วให้เด็กๆที่เป็นเด็กดีเลือกแผ่นป้าย1แผ่นป้ายค่ะที่คิดว่าถูกต้องที่สุดนะคะออกมาได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยในกิจกรรมป้ายอะไรเอ่ยป้ายแรกค่ะเขาบอกว่าเป็นป้ายอะไรเอ่ย
1: หย
0: ุดหยุดหอยออุดอแสดงว่าเป็นป้ายอะไรคะ
1: ป
0: ้ายหยุดเอ๊ะจะเป็นป้ายไหนนะที่เป็นป้ายหยุดตอนนี้ค่ะขอเลือกเด็กดีเด็กดีคนไหนเอ่ยจะได้ออกมาเลือกแผ่นป้ายของคุณครูเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เลขที่14ค่ะออกมาเลยเลขที่14นะคะตอนนี้ค่ะลูกคุณครูคิดว่าจะให้หนูเนี่ยหาป้ายหยุดให้คุณครูเอ๊ะหาได้ไหมเอ่ยลองเลือก1แผ่นป้ายที่คิดว่าถูกที่สุดเลยมาเลยค่ะตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วเอ๊ะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยมาลุ้นกันเลยว่าจะถูกต้องหรือเปล่าป้ายหยุดคือป้ายลักษณะแบบนี้เลยค่ะตรงไม่เอ่ยตรงกันเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบใจค่ะลูกต่อไปผ่านไป1แผ่นป้ายแต่ยังไม่จบค่ะมาดูกันต่อป้ายต่อไปเขาบอกว่าเป็นป้ายอะไรเอ่ยลอเอียวอเลียวไม้โท
1: เลียว
0: ซออายอสายไม้โทสายรวมเป็นเลี้ยวซ้ายจะเป็นภาพไหนนะจะเป็นป้ายอะไรนะขอเลือกเด็กดีที่ไม่คุยกันเลยออกมาตอบคุณครูเลือกมาแล้วค่ะเอ๊ะใครนะขอเด็กดีเลขที่7ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลขที่7ออกมาเลยมาเลยค่ะตอนนี้คุณครูอยากให้หนูเนี่ยหาป้ายที่บอกว่าต้องเลี้ยวซ้ายไปดูสิคะว่าป้ายไหนเนี่ยเป็นป้ายเลี้ยวซ้ายป้ายไหนเอ่ยตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและป้ายที่เลือกมานะคะคือป้ายเลี้ยวซ้ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ลูกต่อไปค่ะตอนนี้ผ่านไป2แผ่นป้ายแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเลยป้ายต่อไปเขาบอกว่าอะไรเอ่ยต้องอ่านก่อนปออายอป้ายไม้โทป้ายชองอช่องไม้เอกช่องป้ายช่องดอเอนอเดินป้ายช่องเดินรอโอถอรถรถอะไรจักรยานป้ายช่องเดินรถจักรยานเอ๊ะน่าจะเป็นป้ายไหนเอ่ยตอนนี้ขอเด็กดีที่นั่งหลังตรงที่ตั้งใจเรียนสุ่มออกมา1คนค่ะใครเอ่ยขอเลขที่ส 10ค่ะเลขที่10อยู่ไหนเอ่ยอ้าวเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่10ก็สามารถออกมาเลือกแผ่นป้ายได้นะคะตอนนี้เลขที่10ออกมาแล้วค่ะมงคลคุณครูอยากจะหาป้ายช่องเดินรถจักรยานค่ะหาให้คุณครูได้ไหมลูกไปเลือกมาเลยค่ะ1แผ่นป้ายเลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและป้ายนี้นะคะคือ

0: เอ๊ะเป็นป้ายไหนเอ่ยทางม้าลายตอนนี้ค่ะขอสุ่มเด็กดีออกมา1คนเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่8ค่ะเลขที่8ออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่8ก็สามารถออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะลูกคุณครูอยากให้หนูหาป้ายทางม้าลายหาให้คุณครูได้ไหมคะลองเลือกดูเลยค่ะ1แผ่นป้ายป้ายไหนเอ่ยตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วไหนชูโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วนะคะและป้ายทางม้าลายใช่หรือเปล่านะ
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปป้ายต่อไปเขาบอกว่าอะไรคะ
1: เ
0: ขาบอกว่าเลี้ยวขวานั่นเองเลี้ยวขวาเอ๊ะน่าจะเป็นป้ายไหนเอ่ยตอนนี้ขอสุ่มเด็กดี1คน1คนค่ะขออุ๊ยเด็กดีคนนี้เป็นผู้ชายเด็กดีคนนี้เลขที่4ค่ะเด็กๆปลายทางที่เลขที่4นะคะก็สามารถออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะ ID คะคุณครูอยากจะให้หาป้ายเลี้ยวขวาหาให้คุณครูได้ไหมลูกได้ไหมคะได้เลือกให้คุณครูหน่อยค่ะเอ๊ะป้ายไหนเอ่ยป้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและคำตอบนั้นคือคำตอบถูกต้องไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปก็ถึงกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ต้องโชว์ฝีมือกันหน่อยเลยเพราะว่าเอ๊ะต้องมีอะไรนะมีอะไรนะต้องฟังดีๆเลยวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนต้องอะไรก่อนลูกฟังก่อนตอนนี้เอามือจับหูตอนนี้ใช้หูกับใช้ตาแค่2 อย่างให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์2หลังจากนั้นจึงจะทำใบงานที่6ได้มาดูบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์2หลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่6เลยค่ะแบบนี้เลยแสดงว่าให้ทำอะไรนะวาดรูปเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วคุณครูจะบอกว่าเราจะวาดรูปอะไรกัน
2: วาดรูปอะไร
0: เปิดไปหน้า187นะคะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอยู่เลยเพื่อให้หนูได้วาดรูปนะคะกลุ่ม1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอแล้วเดี๋ยวฟังว่าจะให้วาดอะไรกลุ่ม3ก็เจอแล้วกลุ่มที่4เจอมั้ยคะเจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วเช่นกันปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือกำมือแบมือกำมือเอ๊ะใครแอบจับดินสอนะแบมือกำ

0: ก็แบแบแบแบแบกำกำกำเอามือลงค่ะแล้วมองมาที่จอเลยเอ๊ะกรอบนี้กรอบใหญ่มากเลยคุณครูจะให้ทำอะไรนะ
1: ให้วาดรูป
0: เก่งมากเลยค่ะคุณครูจะให้วาดรูปแต่รูปที่วาดค่ะจะต้องเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วป้ายอะไรก็ได้เลือกวาดมา1แผ่นป้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ด้วยวันนี้ป้ายแรกป้ายอะไรลูกสัญญาณสัญญาณไฟจราจรป้ายต่อไปป้ายอะไร

0: กลุ่มที่1เลี้ยวซ้ายต่อไปป้ายอะไรลูกเลี้ยวขวาแล้วก็ป้ายอะไรคะทางม้าลายแล้วก็ป้ายอะไรคะ
1: ทางใช
0: ้
1: เส
0: ีย
1: ง
0: ทางใช้เสียงแล้วก็อะไรคะเขตโรงเรียนแล้วก็ระวังคนข้ามถนนด้วยนะคะต่อไปป้ายหยุดให้เลือกคนละ1แผ่นป้าย1แผ่นป้ายที่ของคุณครูที่ให้วาดเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยเด็กๆวาดมาแค่นี้ได้ไหมขอใหญ่ๆแบบเต็มหน้ากระดาษเลยได้ไหมคะได้นะคะใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเอ๊ะเวลาเราทำเนี่ยเราใช้อะไรบ้างในการทำใช้ตาดูใช้อะไรอีกหูฟังไปด้วยว่าคุณครูพูดอะไรบ้างนะแล้วใช้มือในการเขียนในการวาดรูปใช่ไหมคะแล้วปากใช้ไม่เอ่ย
2: ไม
0: ่ใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูจะได้ยินเสียงเด็กๆไหมนะไม่ได้ยินแล้วนะคะเพราะทุกคนตอนนี้ตั้งใจทำงานมากๆเลยกลุ่มที่5กลุ่มที่5ก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะคะ

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่กลุ่มไหนไม่มีเสียงนะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะตัวอย่างเฉลยของคุณครูค่ะว่าคุณครูทำอะไรเอ่ยป้ายอะไรลูกป้ายอะไรเอ่ยป้ายอะไรนะทางอะไรนะทางม้าลายนั่นเองวาดป้ายใหญ่ๆแบบนี้1ป้ายเลยค่ะแล้วต้องบอกกับคุณครูได้ด้วยนะคะเวลามาส่งงานว่าป้ายที่หนูวาดเนี่ยเป็นป้ายอะไรส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยมีคำถามค่ะเด็กดีคนไหนน่าจะตอบได้คำถามนี้มีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าป้ายจราจรมีความสำคัญหรือไม่คะ
1: มี
0: แล้วสำคัญอย่างไรเอามือจับหูใครอยากตอบบ้างว่ามันสำคัญอย่างไรมันดีอย่างไรเอ่ยการที่มีป้ายจราจรแบบนี้อยู่เอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวยกมือโอ้โหหันสาคะไวมากเลยตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่าป้ายจราจรเนี่ยสำคัญอย่างไรดีอย่างไรนะในการมีป้ายจราจร
2: เราจะได้รู้ว่าป้ายอันนี้ข้างหน้าจะมีอยู่ค่ะ
0: ข้างหน้าจะมีอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะปรบมือให้หันสาหน่อยค่ะป้ายจราจรมีความสำคัญอย่างไรคือเราจะได้รู้เห็นแล้วว่าด้านหน้ามีป้ายแบบนี้เนี่ยเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรหรือเขาห้ามให้เราทำอะไรบ้างในป้ายนั้นนะคะดีไหมคะการมีป้ายเนี่ย
1: ด
0: ีนะคะเมื่อเราเรียนรู้ป้ายเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราควรทำตัวอย่างไรและเขาห้ามอะไรนะคะต่อไปมาดูกันเลยสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย2มาดูกันเลยสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้นมาค่ะกำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเครื่องหมายต่างๆที่เราเห็นไปแล้วเขาอาจจะใช้เป็นสิ่งของหรือว่าใช้เป็นรูปคนในการที่จะสื่อสารบอกเราบอกว่าป้ายลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาใช้แทนอะไรเอ่ยอาจจะแทนอะไรคะเป็นทางม้าลายก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรและเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเองค่ะต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องช่วยหนูหน่อย1จะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะในเรื่องช่วยหนูหน่อย1นะคะใครอยากรู้บ้างต้องติดตามชมดีๆเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องต่อไปแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องป้ายสัญลักษณ์ด้วยนะคะว่ารอบตัวเราเนี่ยมีป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างใครสัญญาว่าจะกลับไปทบทวนจะกลับไปสังเกตขอหัวใจค่ะขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูไว้ไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: น้องเรียนทั้งหมดทำความพะโล

0: ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเคขอบ
2: คุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดี
0: ค่ะอ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราว่าเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตอนสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-2 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536

0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
1: มาชาพีหลอหนูนี่มากระแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกฝิ่นกัน
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
1: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
1: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
1: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านซ่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส่เอาแก้วผู้ใดนี่

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับเอาช่วยอ่านชื่อเรื่องนิดนึงการสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนดดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนดดังนั้นเขาก็จะมีแถบข้อความนะครับเด็กๆก็ต้องสังเกตว่าเอ๊โจทย์ปัญหาข้อนี้ที่จะทำไมครับนำแต่ละข้อความเนี่ยมาเรียงต่อกันอย่างไรเพื่อให้ทำไมครับเกิดเป็นโจทย์ปัญหาและเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับนำโจทย์ปัญหานั้นมาแก้ไขปัญหาหาคำตอบกันนั่นเองนะนั้นวันนี้นอกจากสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็จะทำไมครับทบทวนความรู้เดิมโดยการทำไมครับนำโจทย์ปัญหานั้นมาแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบด้วยนะครับเอาละครับดังนั้นนะครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องทำไมครับวันนี้สร้างโจทย์ปัญหาสำคัญเลยนะครับต้องสร้างโจทย์ปัญหาและทำไมนะและหาคำตอบดังนั้นสร้างเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมครับช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบนั่นเองทบทวนนิดนึงโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะกี่ส่วนไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกนะครับนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่2 ส่วนคือ
1: ส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: โจทย์ถาม
0: กับส่วนที่โจทย์บอกวันนี้แหละเราจะใช้ความรู้นี้นะครับมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาดังนั้นไม่ต้องคิดเองนะครับมีข้อความมาให้เพียงแต่นำมาทำไมครับร้อยเรียงต่อกันให้เป็นเรื่องราวนั่นเองนะครับเอาละก่อนที่จะทำไมครับเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาด
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นข้อตกลงของเราก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับดังนั้นเราก็มาทบทวนไปด้วยนะดูไปด้วยว่าเอ๊โจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญ2 ส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์เพื่อทำไมครับทำการแก้ปัญหาต่อไปนั่นเองนะอ้าวลองมาดูเลยที่ข้อแรกเขาบอกว่ายังไงเอ่ยอ้าวแม่ค้ามีแตงโม7ผลยังไงต
1: ่อมีแตงโมน้อยกว่าทั้งละ8ผล
0: แม่ค้าม ีมะละกอกี่ผลเออ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรแล้วก็ทำไมครับก็ต้องมาดูว่าจะวางแผนอย่างไรเพื่อทำไมครับ

0: แก้ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้มีคำสำคัญคือคำว่าอะไรเนี่ยใครหาเจออ้าวกี่ผลเป็นประโยคคำถามใช่ไหมมีอีกคำว่าเอาละมีคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องมีการทำไมครับเปรียบมีการเปรียบเทียบแน่นอนก็อาจจะใช้การวาดภาพแผนภาพบาร์โมเดลเข้ามาช่วยได้นะบาร์โมเดลก็อาจจะทำไมครับวาดได้ว่าเอระหว่างแตงโมกับมะละกอใครมีจำนวนมากกว่าใครมีจำนวนน้อยกว่าเนี่ย
1: มะละกอมากกว่าม
0: ะละกอต้องทำไมครับมากกว่าแถบบาร์โมเดลก็อาจจะยาวกว่าใช่ไหมแถบแตงโมก็เป็นไงครับสั้นกว่าแล้วก็ดูอ๋อเขาบอกส่วนที่ทำไมครับแตงโมน้อยกว่ามะละกอแสดงว่าเขาบอกส่วนอะไรมาส่วนอะไรมาเนี่ยใครรู้ส่วนต่างเยี่ยมมากนะครับก็เด็กๆ ก็ทำไมครับใช้ข้อมูลเนี้ยนะเขียนเป็นบาร์โมเดลออกมาก็จะดูเหมือนแผนภาพส่วนรวมส่วนย่อยว่าเอ๊ะตำแหน่งตรงไหนนะที่หายไปเราก็จะทำไมครับทำการหาคำตอบดังนั้นถ้าอยากจะทราบจำนวนมะละกอก็ทำไมครับหาจำนวนนะโดยทำไมครับเด็กๆ ก็ดูจากแผนภาพนั่นเองอ้าวคราวนี้ลองมาทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์กันหน่อยว่าเอ๊ะก่อนอื่นเลยจากอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วดูนิดนึงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้เป็นผลไม้มีใครด้วยเนี่ยมีใครแม่ค้ามีผลไม้ใช่ไหมครับขายทั้งอะไรเอ่ยแตงโมกับมะละกอแม่ค้านะขายผลไม้นั่นเองโจทย์ปัญหาข้อนี้นะเราอ่านทำความเข้าใจวิเคราะห์แล้วนะเสร็จแล้วก็มาดูต่อว่าโจทย์ถามอะไรนะข้อนี้
1: แม่ค้ามีมะละกอกี่ผล
0: แม่ค้ามีมะละกอกี่ผลดังนั้นนะดูปุ๊บอ๋อมีคำว่าก
1: ี่ผล
0: อันนี้ชัดเจนเลยเป็นประโยคคำเป็นประโยคคำถามเห็นไหมครับก็จะเป็นส่วนที่โจทย์อะไรล่ะ
1: ถาม
0: เห็นไหมอ๋อเป็นประโยคคำถามเป็นส่วนที่โจทย์ถามโดยส่วนมากแล้วส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับจะอยู่บริเวณท้ายสุดเลยของโจทย์ปัญหาส่วนมากนะไม่ได้เสมอไปบางครั้งส่วนที่โจทย์ถามอาจจะอยู่ทำไมครับด้านหน้าตรงกลางนะแต่โดยมากแล้วที่เด็กๆพบก็จะอยู่ที่ด้านหลังสุดของโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับก็พยายามหาให้เจอนะว่าตรงไหนเป็นประโยคคำถามตรงนั้นแหละเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับโจทย์ถามทีนี้ที่เหลือง่ายเลยถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วง่ายเลยที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกอะไรบ้างล่ะข้อนี้บอกว่ามีแตงโมก่อนไหมบอกเลยว่าแม่ค้ามีแตงโมเจ็ดผลบอกอะไรอีก
1: มีแตงโมน้อยกว่ามะละกอ8ผล
0: มีแตงโมน้อยกว่ามะละกอ8ผลบอกเพิ่มเติมอีกเห็นไหมครับดังนั้นเขาก็ทำไมครับบอกเป็นเรื่องราวเลยเห็นไหมว่ามีการบอกด้วยว่าใครเอ่ย
1: แม่ค้าม
0: ีอะไรนะ
1: แตงโม
0: มีอย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีแตงโมน้อยกว่าอะไรครับมะละกอ8ผลดังนั้นเด็กๆก็ต้องลองทำไมครับเรียงร้อยต่อข้อความนะให้เป็นเรื่องราวถ้าขึ้นมาเลยมีแตงโมน้อยกว่ามะละกอ8ผลแม่ค้ามีแตงโม7ผลอ่านรู้เรื่องไหมครับอ่านไม่รู้เรื่องถ้าแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะต้องเรียงให้เป็นเรื่องราวแบบนี้นะก็ใช้การสังเกตก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ฝึกกันได้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรคราวนี้ดูต่อคาดเดาคำตอบหน่อยว่ามะละกอฟังดีๆนะมะละกอมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า7ผล
1: มากกว่าม
0: ะละกอมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า7ผลครับ
1: เพราะ
0: เขาบอกว่า ขาบอกว่าอะไรเอ่ย
1: เขาบอก
0: ว่าแตงโมน้อยกว่ามะละกอแสดงว่ามะละกอมีจำนวนเป็นไงกับแตงโมเนี่ยมากกว่าแตงโมใช่ไหมดังนั้นแตงโมมีกี่ผลแล้วล่ะ7ผลแสดงว่ามะละกอก็ต้องทำไมครับมากกว่า7ผลเพราะ7ผลเป็นจำนวนของอะไรอะ
1: แตงโม
0: อันนี้เป็นการคาดเดาคำตอบเห็นไหมครับนะดังนั้นต้องมากกว่า7ผลเพราะว่าเป็นไงครับแตงโมมีจำนวนที่น้อยกว่ามะละกอมะละกอก็มีจำนวนที่ทำไมครับมากกว่านั่นเองนั้น7ผลเนี่ยเป็นจำนวนของแตงโมดังนั้นคำตอบของมะละกอเนี่ยต้องมากกว่า7ผลถ้าใครหาคำตอบมาแล้วได้5สมเหตุสมผลไหมเนี่ยสมเหตุสมผลไหม
1: สมเหต
0: ุ
1: สมผล
0: ถ้าได้5นะ
1: ไม่
0: คำตอบต้องทำไม
1: ม
0: ากกว่า7ดังนั้นถ้าคำตอบน้อยกว่า7สมเหตุสมผลไหมอะไม่สมเหตุสมผลกับที่เราทำไมครับคาดเดาคำตอบเด็กๆก็ต้องทบทวนในเรื่องของการทำไมครับหาคำตอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะผิดพลาดได้นะอ้าวไปดูต่อเอแล้วจะหาคำตอบได้อย่างไร บางคนอาจจะทำไมครับ ต้องวาดแผนภาพโมเดลนะอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กวาดนะโดยใช้ทำไมครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆนะให้เด็กๆดูได้ชัดเลยนะอ้าวลองดูนะมีแตงโมเอ๊ะแตงโมกับมะละกอแถบใครยาวกว่ากันนะแถบใครยาวกว่ากัน
1: มะละกอ
0: แถบใครยาวกว่ากัน
1: มะละกออ้
0: าวมะละกอยาวกว่าใช่ไหมอันนี้นะเป็นอะไรนะมะ
1: ละก
0: อสีน้ำเงินเป็นมะละกอสีแดงเป็นแตงอะไร
1: แตงโม
0: เขาบอกว่าแตงโมเท่าไหร่นะเจ็ดผลแล้วบอกอะไรอีกบอกว่าแตงโมเขาบอกตรงนี้เขาบอกตรงนี้แตงโมน้อยกว่าอะไรอะมะละกอกี่ผล8ผลแล้วอยากได้จำนวนมะละกออยู่ตรงนี้ทำไงดีอยากได้ตรงนี้ทำไงดีเอามาทำไมกันถ้าเด็กๆเขียนแผนภาพแบบนี้ได้เด็กๆก็จะรู้ว่าอ๋อส่วนไหนนะที่หายไปก็คือส่วนจำนวนของมะละกอที่เป็นจำนวนทั้งหมดใช่ไหมเราอยากทราบเราก็นำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนอะไรครับส่วนต่างก็เอาอะไรล่ะ7บวก
1: 8
0: เอาละรู้แล้วเห็นไหมครับพอวาดแผนภาพออกมาตอบได้แล้วว่าต้องการเอาอะไรล่ะ7ไปบวกกับอะไร
1: ไปบวกก
0: ับ 8 7ไปบวกกับ8ประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วใช่ไหม
1: 7บวก8เท่ากับ15
0: 7บวก8เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยใช่ไหมอ้าวคิดยังไง7บวก8 7บวก8
1: เท่าก
0: ับ
1: 8
0: อ้าวบางคนบอกเอา7ไว้ในใจถ้าเอา7ไว้ในใจต้องชูขึ้นมา
1: 8
0: ต้องชูขึ้นมา8แต่ถ้าเอา8ไว้ในใจล่ะ
1: ช
0: ู
1: ขึ้นมา7
0: ชูขึ้นมา7เอาวิธีไหนดี
1: 8ไว้ในใจ
0: เพราะ
1: 8
0: ได้
1: มาก
0: กว่า8มีค่ามากกว่าใช่มั้ยเราก็จะได้นับต่อจำนวนน้อยครั้งกว่าอ้าว8ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 7
0: 8ที่อยู่ในใจนับต่อจาก8ที่อยู่ในใจนะ8แล้ว9 10 11 12 13 14คำตอบคือ
1: 15
0: มีวิธีอื่นได้ไหมหาคำตอบ
1: วัน
0: มองเอ๊ะใครจำได้การบวกส่วนย่อยส่วนรวมได้มีอะไรอีกจำนวนที่ใกล้เคียงกันใครจำได้7บวก7
1: เท
0: ่
1: ากับ
0: 14เห็นไหมครับเพิ่มอีก1คำตอบเป็น
1: 15
0: ก็ใช้การบวกที่จำนวนใกล้เคียงกันก็ได้หรือทำไมครับส่วนย่อยส่วนรวมก็แยกได้นะอาจจะทำไมครับทำให้ครบ10นะแยกย่อยแล้วก็นำกลับมารวมกันก็วิธีการต่างๆนะก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะครับแต่ส่วนมากเราก็ทำไมครับวิธีการง่ายๆเราก็จะใช้วิธีการนับต่อนะนับต่อจากตัวที่ทำไมครับมีค่ามากตัวที่มีค่ามากก็เอาไว้ในใจแล้วก็ใช้การนับต่อนะอ้าวคำตอบข้อนี้ได้แล้วตอบเท่าไหร่นะตอบเท่าไหร
1: ่
0: 10เท่าไหร่15เอ๊แล้ว

0: 5มากกว่า7จึงสมเหตุสมผลตอบได้แล้วแม่ค้ามีมะละกอ
1: 15
0: เท่าไหร่นะ15ผลนะครับดังนั้นแม่ค้ามีมะละกอ15ผลถ้าตอบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยเด็กๆก็ดูในส่วนของทำไมครับโจทย์ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะว่าวิธีการนะเห็นไหมครับการร้อยเรียงข้อความกันลักษณะแบบใดแล้วเราก็นำมาแก้ปัญหาหาคำตอบกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะอ้าวลองมาดูกันนะครับลองมาเริ่มดูเลยในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนดอ้าวลองดูครูแม็กมีแถบมาให้กี่แถบครับเนี่ย3แถบจะให้นักเรียนช่วยกันเรียงข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบที่สมบูรณ์เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบอ้าวลองมาดูที่แถบข้อความแรกเขาบอกว่ายังไงเอ่ย
1: แม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ
0: ้
1: น
0: แม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ้นโอ้อันนี้ต้องเป็นส่วนที่โจทย์อะไรเนี่ย
1: โจทย์ถาม
0: ทำไมถึงเป็นส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคคำถามมีคำว่ากี่ชิ้นนะอ้าวไปดูต่อใจเย็นอ้าวดูต่อแม่มีไก่ทอด17ชิ้นอ้าวดูอีกหนึ่งแถบ
1: วาน
0: วอานอวานไม่เอกว่าน
1: ว่าน
0: กินไป
1: 9
0: ช
1: ิ
0: ้
1: น
0: ว่านกินไป9ชิ้นเอ๊ครูแม็กควรจะเรียงข้อความอย่างไรดีครับให้เป็นโจทย์ปัญหาเริ่มที่แถบไหน1 2 3แถบไหนก่อนแถบที่2นะอ้าวครูแม็กเขียนลำดับไว้ด้านข้างนะครับเป็นลำดับที่อะไร1แม่มีไก่ทอด17ชิ้นยังไงต่อดี
1: ว่านก
0: ิน
1: ไป
0: ไก
1: ่
0: อ้าวเป็นลำดับที่เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวต่อกันเห็นไหมครับสุดท้ายแม่เหลือไก่ทอดกี่แบบนี้เองวันนี้ยากไหมครับยากไหมดังนั้นวันนี้ในแบบฝึกหัดเด็กๆก็จะต้องทำไมครับนำแถบข้อความมาร้อยเรียงเองนะให้เกิดเป็นโจทย์ปัญหาเห็นไหมครับว่าแม่มีไก่ทอด17ชิ้นตรงไหมข้อความแรกตรงไหมครับตรงต่อด้วยว่านกินไป9ชิ้นตรงไหมครับเป็นลำดับที่2ตรงไหมตรงสุดท้ายแม่เหลือไก่ทอดเป็นลำดับสุดท้ายลำดับที่3เห็นไหมส่วนที่โจทย์ถามก็ไว้ท้ายสุดเลยนะครับยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ไม่ยากเอแล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การลบ
0: ทำไมถึงเป็นการลบว่านกินไปทำให้จำนวนเป็นไงนะลดลงจำนวนลดลงเห็นไหมก็เป็นการลบนะครับอ้าวคราวนี้นะดังนั้นนะครับนักเรียนมีวิธีการเรียงข้อความข้างต้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบอย่างไรนะก็เด็กๆก็ทำไมครับเรียงก่อนเลยส่วนที่โจทย์ทำไมครับหาก่อนว่าเอ๊ส่วนที่โจทย์ถามหาส่วนที่โจทย์ถามก่อนดังนั้นก็พิจารณาส่วนที่เหลือดังนั้นเมื่อสักครู่นี้มีแถบข้อความหาได้ว่าตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมนะครับหรือบางคนอาจจะถนัดหาส่วนที่โจทย์บอกก่อนก็ได้แล้วทำไมครับจึงดูว่าส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนแล้วก็นำมาเรียงดังนั้นในส่วนที่โจทย์บอกเด็กๆก็ต้องเรียงให้มีทำไมครับเป็นประโยคนะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องมีทั้งประธานกิยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะดังนั้นนะครับวิธีการเรียงนะก็เรียงจากทำไมครับส่วนที่โจทย์บอกก่อนนะแต่ถ้าในแถบข้อความใน3แถบหาได้ก่อนว่าตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็จะลดจำนวนลงแล้วว่าอ๋อส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่โจทย์บอกก็จะมี2ข้อความเท่านั้นเองว่าข้อความใดมาก่อนก็ลองอ่านข้อความดูว่าต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับถ้าไม่ต่อเนื่องก็สลับ

0: ที่กันใน2ข้อความนั้นนะอ่ะลองมาดูต่อเพิ่มเติมนะจากเมื่อสักครู่นี้นะแม่ใช่ไหมเป็นข้อความเห็นไหมครับเราก็ทำไมครับสามารถร้อยเรียงข้อความได้ว่าแม่มีไก่ทอดเท่าไหร่นะกี่ชิ้น17ชิ้นแล้วใครว่านทำไมเนี่ยกินไป9ชิ้นแล้วแม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ้นล่ะเหลือกี่ชิ้นเนี่ย
1: 8ชิ
0: ้
1: น
0: กี่ชิ้น
1: 8ช
0: ิ้
1: น
0: คิดยังไงเนี่ย
1: 17ลบด้วย9 10... ลบกับ8
0: 17ลบด้วย9บางคนตอบได้เลยเท่ากับ8อ้าวเรามาดูนะก็ต้องมีการวิเคราะห์เห็นไหมครับในแต่ละข้อว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับอะไร
1: ไก
0: ่ทอดของคุณแม่นะครับนะไก่ทอดของคุณแม่เอาละรู้แล้วโจทย์ถามอะไรเมื่อสักครู่หาไปแล้ว
1: แม่
0: เหลือไก่ทอดกี่โอ้ยอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วนะอ้าวโจทย์บอกเรียงเองกับมือเลยแม่มีไก่ทอด17ชิ้นแค่นี้หรือเปล่า
1: ว่านกินไป9ช
0: ิ้นว่านกินไป9ชิ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็มีส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมเราก็สามารถวิเคราะห์ได้พอเราทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาได้แล้วจากแถบข้อความนะอ้าวไก่ทอดที่เหลือควรมากกว่าหรือน้อยกว่า17ชิ้น
1: น้อยกว่า
0: อันนี้ง่ายๆเลยก็ควรที่จะน้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับน้อยกว่า17ชิ้นเพราะใคร
1: ว
0: ่านเพราะว่านกินไปจำนวนไก่ก็ต้องน้อยกว่า17ชิ้นนะอ้าวไปต่อนะครับนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะนำอะไรล่ะ17ลบด้วยอะไรนะ17ลบด้วย9ได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวบางคนก็หาคำตอบได้เลยนะครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ย
1: 17 ลบด้วย 9
0: เท่ากับอ้าวบางคนก็หาคำตอบได้เลยนะว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรก็คือ17ลบด้วยลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 9
0: ลบด้วย9เท่ากับ
1: 8
0: อาจจะเขียนก่อนเท่ากับเท่าไหร่แต่บางคนก็หาคำตอบได้แล้วเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 8
0: คิดยังไงเอ่ย17ไว้ในใจจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีเนี่ยข้อนี
1: ้
0: บางคนบอกว่านับถอยหลัง17ไว้ในใจชูขึ้นมา9นับถอยหลังนะอันนี้นับถอยหลังนะนับถอยหลังที่อยู่ในใจ17นับถอยหลังเป็น16 15 14 13 2 11 10 9 8คำตอบคือ
1: 8
0: หรือบางคนอาจจะนับต่อก็ได้จากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วก็ดูว่านับต่อไปกี่ครั้งนะครับคำตอบก็จะได้เท่ากันเลยนะจะมีการตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนๆด้านข้างก็ได้นะครับได้คำตอบแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นะ8ใช่ไหม8เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลไหมเอ่ย
1: สมเหตุสมผล
0: เพราะ
1: เรา
0: คาดเดาไว้แล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า17แล้ว8น้อยกว่า17ไหมครับ
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าดังนั้นคำตอบเราก็สมเหตุสมผลเพราะได้คำตอบที่น้อยกว่า17ตามที่เราคาดเดาคำตอบไว้นะครับนะดังนั้นตอบได้แล้วใช่ไหมไม่ยากเลยสมเหตุสมผลก็ตอบได้มาดูต่อที่ข้อต่อมานะเหมือนเดิมเลยมีแถบข้อความกี่แถบครับเนี่ยกี่แถบ3แถบเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันอ่านแล้วก็พิจารณาว่าข้อความไหนจะเป็นลำดับที่1ลำดับที่2และลำดับที่3ลองมาอ่านข้อความแรกครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องเป็นประโยคบอกเล่าหรือคำถามนะบางคนสังเกตได้แล้วนะเป็นประโยคคำถามดูต่อ
1: นม
0: รสรสอะไรครับสตรอเบอร์รี่กี่9กล่องมีนมรสสตรอเบอร์รี่9กล่องลองมาดูอันนี้ดูก่อนใครขอครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องโจทย์ปัญหาข้อนี้ควรจะเรียงอย่างไรดีควรจะเรียงอย่างไรดีเนี่ยควรเริ่มต้นอย่างไรดี
1: นม
0: บางคนบอกนมรสสตรอเบอรี่9กล่องถ้าเลือกอันนี้เป็นลำดับที่1นะแล้วจะต่อด้วยอะไรเดีย
1: มีนมช็อกโกแลต9กล่อง
0: นมรสสตรอเบอรี่9กล่องครูมีนมช็อกโกแลต9กล่องอันไหนควรจะมาก่อนกัน
1: ครูมีนมช็อกโกแลต9กล่อง
0: ดังนั้นควรที่จะต้องมีประธานก็คือใครครูทำอะไรนะมีอะไรดังนั้นข้อความแรกที่จะต้องมาจะต้องมีประธานเห็นไหมครับดังนั้นแถบไหนเนี่ย1 2 3แถบไหนต้องเป็นลำดับที่1
1: 3
0: แถบที่อะไรแถบที่3ต้องเป็นลำดับที
1: ่
0: 1คือครูทำไมนะมีนมรสช็อกโกแลต
1: 9
0: กล่องและยังไงต่อข้อความก็จะเรียงร้อยต่อกันเลยว่าครูมีนมช็อกโกแลต9กล่องแล้วก็นมรสสตรอเบอรี่ที่มีอีก9กล่องและยังไงต่อสุดท้าย
1: ครูมีนมทั้งหมดกี่กล่อง
0: เป็นส่วนที่โจทย์ถามเป็นข้อความลำดับที่3เห็นไหมครับว่าครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องอ้าวลองมาตรวจสอบกันตรงไหมนะครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องอ้าวเห็นไหมครับเป็นลำดับที่อะไร1อ้าวต่อนมรสบรี
1: ่
0: เห็นไหมครับเป็นลำดับที่อะไร2และสุดท้าย
1: มีนมทั้งหมดกี่กล่อง
0: อันนี้เห็นไหมครับข้อความเป็นลำดับที่อะไรครับลำดับที่3เห็นไหมเราก็มาเรียงร้อยต่อกันนะก็จะได้ทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาข้อนี้การบวกกับลบเนี่ย
1: การบวก
0: กับลบเพราะว่าต้องการทราบจำนวนทำไมครับทั้งหมดก็เอามาทำไมกันเนี่ยเอารวมกันยากไหมครับยากไหมยากไหมไม่ยากอ้าวนะครับดังนั้นนะวิธีการเหมือนเดิมเลยเด็กๆก็ทำไมครับสังเกตเห็นไหมถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามเจอก่อนนะเด็กๆก็จะเห็นเลยว่าอ๋อที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับส่วนที่โจทย์บอกแล้วเราก็มาเรียงร้อยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะนมรสสตรอเบอรี่ขึ้นมาเลยเนี่ยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็สลับสับเปลี่ยนกันอ๋ออีกข้อความหนึ่งครูมีนมรสช็อกโกแลตก็ข้อความนี้ก็มาก่อนเห็นไหมครับนั้นถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามได้ก่อนแล้วเราก็จะพิจารณาอีกแค่2ข้อความเองมาดูว่าอ๋อส่วนที่โจทย์บอกข้อความไหนควรที่จะมาก่อนนะครับงั้นในแบบฝึกหัดเด็กๆก็อาจจะเขียนลำดับข้อความเหมือนคุณครูแม็กก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะข้อความไหนเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3แล้วลองอ่านแล้วอ๋อถ้าเป็นโจทย์ปัญหาก็ค่อยมาเขียนเรียงร้อยต่อกันนะครับอ้าวเอาละข้อนี้ได้มาแล้วใช่มั้ยเป็นทำไมนะโจทย์ปัญหาว่าจากคุณครูเห็นไหมครับมีนมทั้งหมดกี่กล่องมีนมรสสตรอเบอรี่9กล่องครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องพอดูเสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับเรียงร้อยได้แล้วว่าอ๋อนี่ส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมที่คุณแม็กบอกนะครับว่าได้ส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์บอกก็มาเรียงกันว่าอะไรควรมาก่อนอะไรควรมาหลังนะครับเนาะครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องนมรสสตรอเบอรี่9กล่องครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องนะลองมาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับ ดูเลยอันดับแรกเลยโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับคุณครูมีอะไรล่ะ
1: นม
0: คุณครูมีนมนะครับเนาะทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะครับคุณครูก็มีนมนะโจทย์ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับนมนั่นเองต่อส่วนที่โจทย์ถามหามาแล้วคืออะไรเอ่ยครูมีนมทั้งหมด
1: ก
0: ี่กล่องเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับไม่ยากเลยที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์อะไรโจทย์อะไรโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องนมรสสตรอเบอรี่9กล่องนะครับก็อันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมอ่ะโจทย์บอกเห็นไหมครับอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมโจทย์ถามโจทย์บอกได้แล้วนะครับก็ไม่ยากเลยคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะครูมีนมมากกว่าหรือน้อยกว่า9กล่องล่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว
0: ่า9กล่องนะครับเนาะเพราะว่ารสเดียวก็ทำไมอ่ะ9กล่องแล้วมีกี่รสเนี่ยมี2รสนะเราก็จะทำไมครับนำจำนวนมารวมกันนะมากกว่านะครับคราวนี้แล้วเราจะหาคำตอบอย่างไรหาอย่างไรนะนำอะไรครับนำอะไรมาบวกกันล่ะ
1: 9
0: บวก9บวกด้วย9นะครับได้เท่าไหร่ล่ะ9บวก9 10เท่าไหร่นะ18บางคนตอบได้เลยนะครับประโยคสัญลักษณ์ก็ง่ายๆเลย9บวกเท่ากับ
1: 18
0: บางคนหาคำตอบได้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะเท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนนะ9บวก9เท่ากับ18อาจจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะใครที่อาจจะจำไม่ได้ในเรื่องของการบวกด้วยจำนวนเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการนับต่อเอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา9แล้วก็นับต่อนะครับก็ได้คำตอบนะเป็นเท่าไหร่นะ10 18แล้ว18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะ
1: เป็น
0: คำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่า9เห็นไหมครับนั้นสมเหตุสมผลเพราะ18เป็นยังไงครับได้คำตอบมากกว่า9ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับดังนั้นนะเดี๋ยวขอฝึกคิดลองทำก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดนะครับลองมาดูกันเลยนะครับครูแม็กมีแถบข้อความให้กี่แถบเนี่ย
1: 3
0: แถบเดี๋ยวเราลองมาดูกันมาทำไมครับเรียงเป็นโจทย์ปัญหานะเริ่มดูเขาบอกว่าไงเอ่ย
1: กล
0: ้องมีเงินมากกว่าการ์ด10บาทเอาละเขาบอกกล้องมีเงินมากกว่าการ์ด10บาทดูต่อแถบที่2การ์ดมีเงินกี่บาทเอาละใจเย็นๆใจเย็นๆแถบที่3กล้องมีเงิน19บาทเอานะเด็กๆครับลองดูก่อนส่วนที่โจทย์ถามแถบข้อความไหนนะ1 2 3
1: 2
0: ถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามได้นะครับก็จะเขียนเลยรู้แล้วว่าอันนี้ต้องอยู่ลำดับสุดท้ายเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่อะไร3เพราะเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามนะครับอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแสดงว่า2ข้อความนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะบอกเด็กๆก็ต้องมาลองอ่านร้อยเรียงกันว่ากล้องมีเงินมากกว่าก๊าซ10บาทกล้องมีเงิน19บาทรู้เรื่องไหมเอ่ยหรือกล้องมีเงิน19บาทกล้องมีเงินมากกว่าการ์ด10บาทเอาอะไรขึ้นก่อนดีครับเอาอะไรขึ้นก่อนดีเอาแถบที่1หรือแถบที่3ขึ้นก่อนเอาแถบที่อะไรแถบที่3ขึ้นก่อนก็คือกล้องมีเงิน19บาทบอกอะไรต่ออีกกล้องมีเงินมากกว่า
1: การ์ด
0: 10บาทนะครับแล้วก็ถึงถามว่าการ์ดมีเงินกี่บาทนะครับก็นำมาเรียงร้อยต่อกันแบบนี้ยากไหมครับยากไหม ไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆ

0: ฝึกทำนะครับผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.45 ขึ้นมาต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.45 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปเลยแบบฝึกหัดที่ 2.4 เท่าไหร่ครับ2.45 อ้าวเจอหรือยังเจอแล้วเอานิ้วขึ้นมาชี้ที่อะไรครับชี้ที่คำชี้แจงอ้าวแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะนำข้อความที่กำหนด
1: นำข้อความที
0: ่กำหนดให
1: ้
0: นำข้อความที่กำหนดให
1: ้
0: มาเขียนโจทย์ปัญหาม
1: าเข
0: ีย
1: นโจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดูข้อที่1ดูข้อที่1นะเขามี3แถบมาเหมือนเดิมเลยอ้าวช่วยกันอ่านแถบข้อความแรกให้ฟังหน่อยครับมีลูกบาสเกตบอลกี่ลูกเอ๊ะเป็นประโยคอะไรเนี่ยอันเนี้ยบอกเล่าหรือคำถามควรที่จะอยู่ตรงไหนอ้าวลองอ่านแถบต่อมาโรงเรียนมีลูกฟุตบอล15ลูกเอาละอ้าวแถบที่3อ้าวอ่านพร้อมกันมีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล7ลูกเอแถบไหนควรจะมาเป็นลำดับที่1
1: 2
0: แถบไหน
1: 2
0: แถบที่อะไรครับแถบที่2เด็กๆ ก็เขียนไว้ก่อนเหมือนที่คุณครูแม็กนะลองก่อนเขียนเลขอะไรไว้ก่อนเขียนเลข1ไว้ก่อนต้องเป็นลำดับที่1แน่เลย2ลำดับที่2เป็นแถบไหนดี
1: 3
0: เป็นแถบที่3เป็นลำดับที่2สุดท้ายก็ต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะถามต้องเป็นแถบที่เท่าไหร่แถบที่1แสดงว่าเด็กๆต้องเรียงแบบนี้โรงเรียนมีลูกฟุตบอล15ลูกมีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล7ลูกมีลูกบาสเกตบอลกี่ลูกก็นำลงมาทำไมครับเขียนที่โจทย์ปัญหาเลยเขามีให้นะทั้ง3บรรทัดนักเรียนก็เอามาเลยมาเขียนเลยลำดับที่1ลำดับที่อะไรครับ2และลำดับที่อะไร
1: 3
0: หลังจากนั้นก็เขียนทำไมครับประโยคสัญลักษณ์และก็หาคำตอบนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวลงมือได้เลยนะครับเริ่มเลยนะทำพร้อมกันไปเลยข้อความที่1ก็เอามาเลยครับโรงอะไรนะโรงอะไรเอ่ยโรงเรียนโรงเรียนมาเลยทำพร้อมกันเลยนะคุณแม่เขียนไปด้วยเลยโรงเรียนเขามีเส้นบรรทัดให้นะโรงเรียนมีลูกฟุตบอลฟุตบอล

สามารถดูได้ที่แถบข้อความด้านบนเลยนะครับเพราะเราเขียนลำดับไว้แล้วนะมาเรียงลำดับบรรทัดที่2มีครูแม็กเซ็น1บรรทัดแล้วนะบรรทัดที่2มีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล

7ลูกสุดท้ายต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะบอกไปแล้วหมดแล้วสุดท้ายต้องเป็นส่วนที่โจทย์ถามก็เป็นแถบข้อความที่1ใช่ไหมที่ลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่3นี่มีอะไรล่ะมีลูกบาสเกตบอล

0: 15
1: เอ๊ะ15หรือเปล่าต้องถามว่าอะไรนะมีลูกบาสเกตบอลกี่อะไรครับกี่ลูก
0: เรียบร้อยหรือยังยังใช้เวลา
1: เขียนเยอะหน่อยนะใช้เวลานิดนึงอ้าวมีคนเรียบร้อยแล้วนะครับครับบางคนเรียบร้อยแล้วได้โจทย์ทำไมครับได้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ออกมาแล้วเด็กๆก็สามารถทำไมครับอ่านอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนมีลูกฟุตบอล15ลูกมีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล7ลูกแล้วอยากทราบจำนวนลูกบาสเกตบอลกี่ลูกทำไงดีเอามาทำไมกันเอามาบวกหรือเปล่าอยากทราบจำนวนลูกบาสเกตบอลใช่ไหมครับทำไงดีเขาบอกว่าทำไมเนี่ยมีลูกฟุตบอลต้องมากกว่าลูกอะไรครับบาสเกตบอลแล้วอยากรู้ว่าจำนวนลูกบาสเกตบอลกี่ลูกใช่ไหมบางคนมองไม่ออกเดี๋ยววาดแถบให้ดูสีแดงนะแทนจำนวนอะไรครับลูกบอลละกันนะลูกบอลเท่าไหร่นะเดี๋ยวครูแม็กวาดด้านบนนะลูกบอล15ลูกครูแม็กวาดเลยลูกบอลเท่าไหร่ครับ1515นะเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกฟุตบอลมากกว่าลูกอะไรครับบาสเกตบอลสีน้ำเงินเป็นบาสเกตบอลอ๋อบาสเกตบอลทำไมครับต้องน้อยกว่าลูกอะไรอะต้องน้อยกว่าลูกบอลใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมากกว่า7ลูกเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มา

ขาบอกส่วนต่างตรงนี้มาเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มาอยากรู้จำนวนลูกบาสเกตบอลก็ทำไมครับนำ15ลบด้วยอะไร15ลบด้วย7ประโยคสัญลักษณ์มาเลย15ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่อ้าวบางคนตอบได้เลยเท่ากับ8ตอบได้นะคราวนี้เวลาตอบก่อนที่จะตอบเป็นเลขไทยเขาไม่มีข้อความให้เด็กๆ ก็ต้องไปดูส่วนที่โจทย์ทำไมนะถามว่าเขาถามว่าอะไรล่ะมีลูกบาสเกตบอลกี่ลูกต้องตอบส่วนที่โจทย์ถามนะก็เอาข้อความมาเขียนเลยแต่ต้องไม่มีคำว่าอะไรครับไม่มีคำว่าเอาคำว่ากี่ออกนะตอนตอบนะมีมอีมีอะไรล่ะลูกอะไรเอ่ยลูกบาสอะไรเอ่ยบาสเกตบอลบาสเกตบอลต้องมีคำว่ากี่ไหมนะกี่ลูกแล้ว8ลูกยากนิดนึงนะวันนี้ทำไมครับต้องเติมเองค่อนข้างเยอะเลยนะครับเติมให้เรียบร้อยอย่างน้อยมีตัวอย่าง1ข้อกลับไปดูเป็นตัวอย่างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6นะจะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าวันนี้นะครับต้องนำข้อความทำไมครับมาเรียงเป็นโจทย์ปัญหาอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบนะแล้วก็หาคำตอบนะครับก็ไม่ยากมีลูกบาสเกตบอลต้องอยู่ตรงคำว่าตออบอะไรนะตอบนะครับเขียนให้ถูกต้องไหนใครเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่เสร็จเร่งมือนะอย่างน้อยให้เสร็จ1ข้อใครที่เสร็จแล้วอาจจะไปวางแผนข้อที่2รอเลยว่าเอ๊ะแถบข้อความไหนต้องมาลำดับที่1แถบข้อความไหนต้องมาลำดับที่2ลำดับที่3นะครับทำไปที่ข้อที่2รอได้เลยนะเดี๋ยวข้อนี้ก็ให้เพื่อนที่ยังไม่เสร็จนะครับเร่งมือทำให้เรียบร้อยไปต่อเลยนะใครเรียบร้อยข้อ1แล้วไปต่อที่ข้อที่2ได้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่2เลยเรียบร้อยหรือยังข้อที่1หลายคนเรียบร้อยแล้วมีบางคนนะเร่งมือบางคนบอกไปข้อที่2แล้วอย่าลืมนะตออบตอบตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะครับข้อที่2พาวิเคราะห์นะเผื่อเอากลับไปทำเป็นการบ้านมี3แถบข้อความแถบแรกช่วยอ่านพร้อมกัน1 2 3ทอดไปแล้ว10ชิ้นทอดอะไรทอดอะไรแถบที่2คุณแม่ตั้งใจทอดไก่15ชิ้นแถบที่3คุณแม่ยังไม่ได้ทอดไก่อีกกี่ชิ้นแถบไหนจะมาก่อนนะแถบข้อความไหนต้องมีการระบุใช่ไหมว่าใครเอ่ยใครล่ะคุณอะไรครับคุณแม่ทำอะไรตั้งใจทำอะไรทอดไก่เห็นไหมครับใครทำอะไรนะคุณแม่ตั้งใจทอดไก่15ชิ้นแล้วต่อด้วยแถบไหนครับแถบไหนแถบ1 2 3แถบข้อความไหนเอ่ยเป็นลำดับที่2 1แถบที่อะไรครับแถบที่1นะเป็นลำดับต่อไปสุดท้ายแถบที่3เห็นไหมครับ

หลายคนเริ่มมองออกแล้วนะก็ทำตามขั้นตอนเดิมเลยนำมาทำไมครับมาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาก็เรียงตามลำดับเลยแถบข้อความที่1แถบข้อความที่2และแถบข้อความที่3ก็เรียงเลยแล้วก็อย่าลืมประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตออบตอบตอบก็ไม่มีคำว่าอะไรครับเอาคำว่ากี่ออกก็เอาส่วนที่โจทย์ถามมาตอบนะครับอ้าวด้วยเวลามีจำกัดนะครับข้อ2ข้อ3ฝากกลับไปทำเป็นอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะข้อที่2นะข้อที่3นะครับข้อที่4ข้อที่เท่าไหร่อีก5และข้อที่6ฝากกลับไปทำเป็นอ้าวแบบฝึกหัดเก็บใส่ใต้โต๊ะเลย5 4 3 2 1 0หมดเวลานะอ้าวทั้งทำไมครับแบบฝึกหัดอีกทั้ง5ข้อที่เหลืออยู่ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับอ้าวไปดูนะครับที่สรุปบทเรียนนะครับว่าเอ๊สิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนกี่ส่วน2ส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นเด็กๆต้องพิจารณานำแถบข้อความมาทำไมครับร้อยดีการให้เป็นโจทย์ปัญหาหลังจากนั้นดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนโดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนอย่าลืมนะอ่านวิเคราะห์วางแผนหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจึงทำไมครับตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะเวลาตอบก็คำว่าอะไรจะหายไปนะคำว่ากี่จะหายไปก็เอาข้อความนะครับจากส่วนที่โจทย์ถามมาตอบว่าเขาถามว่าอะไรนะครับอ้าวอย่าลืมกลับไปทำการบ้านแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรเนี่ยจากภาพนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าครูแต้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของนาฏยศัพท์การจีบนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยของเรานั่นเองนะคะส่วนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่เกี่ยวกับอะไร
1: รถไฟ
0: ซึ่งรถไฟเป็นอะไรคะประเภทอะไรสิ่งของใช่ไหมคะสิ่งของขนาดเล็กหรือใหญ่
1: ใหญ
0: ่นะคะรถไฟเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ในการทำอะไรคะ
1: เด
0: ินทางหรือขนส่งสินค้านั่นเองค่ะเก่งมากอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทบทวนนะคะเพลงรถไฟกันนะคะอ่ะตั้งท่าเลยหัวขบวนทำอย่างไรคะคนที่ต่อหลังให้เอามือทำไมคะแตะลายใช่ไหมคะส่วนคนหน้าสองมือเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามซอยเท้าคนด้านหลังขยับขึ้นมาค่ะลูกซอยเท้าซอยเท้าทีๆนะซอยเท้าทีๆนะเตรียมตัวไปชักชึกชักชึกชักไปชักร้องด้วย

ชึกชักชึกชักชักมือไหนปูนปูนซอยเท้าซอยเท้าเป็นรถไฟกำลังวิ่งนะคะมืออย่าลืมมืออย่าลืมเคลื่อนมือด้วยเต็มตัวไปร้องเพลงด้วยนะคะ

0: ซอยเท้ายาวๆเลยค่ะซอยเท้าซอยเท้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะนั่งลงได้ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะนักเรียนผู้หญิงระวังโป้ด้วยนะคะเอากระโปรงมาปิดให้เรียบร้อยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูได้นำมาใช้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงรถไฟเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้เราได้ทบทวนความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องกลับไปฝึกฝนนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนเนื้อหานี้แล้วแล้วเราจะลืมนะเนื้อหาเพลงกอไผ่ยังจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้เก่งมากแล้วมีเพลงอะไรอีกเราเรียนเพลงกอไผ่เพลงม้าวิ่งใช่ไหมคะเพลงอะไรอีกเพลงรถไฟใช่ไหมคะห้ามลืมนะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหาใหม่ในวันนี้เนื้อหาของเราก็คือนาฏยศัพท์การจีบนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเด็กๆจะสามารถระบุนะคะนาฏยศัพท์ได้สามารถปฏิบัติได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะภาพของคุณครูก็คือภาพอะไรคะนางรำใช่ไหมคะจะมีทั้งนางรำที่เป็นผู้หญิงและนางรำที่เป็นผู้ชายนะคะนางรำที่เป็นผู้หญิงในทางราชสินเราจะเรียกว่าตัวนางส่วนนางรำที่เป็นผู้ชายเราจะเรียกว่าตัวพระนะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยเราอาจจะใช้ผู้ชายแท้ๆก็ได้หรือใช้เป็นผู้หญิงมาแสดงแทนก็ได้นะคะตัวนางก็เช่นกันบางครั้งบางการแสดงอาจจะใช้ผู้ชายมาแสดงแทนหรือว่าอาจจะใช้ผู้หญิงแสดงนะคะทีนี้จากภาพคุณครูมีคำถามคำถามของคุณครูก็คือการแสดงในภาพนี้นะคะมีนาฏยศัพท์ใดบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่มีใครรู้บ้างว่ามีท่าอะไรบ้างในนี้คะมีท่าอะไรคะลูกท่าจีบใช่ไหมคะเก่งมากมีท่าอะไรอีกรู้ไหมอันนี้เป็นวงพิเศษเขาเรียกว่าการท่าเหมือนเป็นคล้ายๆท่าสอดสูงนะคะไม่ใช่วงแบบที่เด็กๆเคยเห็นเนาะแต่เดี๋ยวพอเราโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้อันไหนเด็กๆลองปฏิบัติให้ครูดูสิคะไหนลองทำท่าเรียนแบบสิคะทำได้ไหมเก่งมากเลยค่ะทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าท่านี้เรียกว่าอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมกันทุกคนเอามือลงค่ะเก่งมากเลยวันนี้การที่เราจะเรียนรู้และเด็กๆจะจำได้ว่าการจีบที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคุณครูก็มีบทเพลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเราจะเรียนรู้วิธีการจีบที่สวยงามที่ถูกต้องจากบทเพลงนี้นะคะบทเพลงของคุณครูก็คือเพลงจีบนะคะเพลงจีบก่อนอื่นเรียนอ่านก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนฝึกอ่านกันก่อนแล้วเราค่อยมาฟังเพลงแล้วค่อยมาฝึกร้องเพลงได้ไหมคะในบรรทัดที่1นะคะเด็กๆตามเลยพร้อมจะอ่านกับคุณครูหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ในการอ่านคุณครูจะอ่านนามนักเรียนอ่านตามนะคะเรียนจีบ
2: เร
0: ีย
2: นจ
0: ี
2: บ
0: กันหนาก
2: ันหนา
0: เรียนจีบเรียนจีบกันหนา
2: เรียนจีบกันหนา
0: อย่ามัวรอช้า
2: ก้างม
0: ือ
2: ท
0: ัน
2: ท
0: ี
2: ก้างม
0: ือ
2: ท
0: ัน
2: ท
0: ี
2: น
0: ิ้
2: วโป
0: ้
2: ง
0: จะรดนิ้วชี
2: ้
0: นิ้วโป้งจะรดนิ้วชี
2: ้
0: ข้อที่หนึ่งนั้นสิ
2: ร
0: ีบทำทันใด
2: รีบทำทันใด
0: ข ข้อที่หนึ่งนั้นสิ
2: ข้อที่หนึ่งนั้นสิ
0: รีบทำทันใด
2: รีบทำทันใด
0: จีบคว่ำชี้ต่ำ
2: จีบคว่ำชี้ต่ำ
0: จีบคว่ำชี้ต่ำ
2: จีบคว่ำชี้ต่ำ
0: เถิดหนา
2: เถ
0: ิ
2: ดหนา
0: จีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนาอีกรอบจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนา
2: จีบคว่ำ
0: ชี้ต่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้าน
2: ิ้วชี้ขึ้นฟ้าน
0: ิ้วชี้ขึ้นฟ้าน
2: ิ้วชี้ขึ้นฟ้า
0: จีบหงายนั่นไง
2: จีบหงายนั่นไง
0: จีบหงายนั่นไง
2: จีบหงายนั่นไง
0: หักข้อมือ
2: เข
0: ้าหาแขนไว
2: ้เข้าหาแขนไว
0: ้หักข้อมือ
2: หักข้อมือ
0: เข้าหาแขนไว
2: ้เข้าหาแขนไว
0: ้จดจำใส่ใจ
2: จดจำใส่ใจ
0: จดจำใส่ใจ
2: จดจำใส่ใจอ
0: ย่าได้ลืมเลือน
2: อย่าได้ลืมเลือน
0: อย่าได้ลืมเลือน
2: อย่าได้ลืมเลือน
0: อ่ะทีนี้อ่านพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะอ่ะ1 2 3เรียนจีบเรียนจีบกันหนาอ่ะอีก1รอบ1 2 3เรียนจีบเรียนจีบ
2: ก
0: ัน
2: หนา
0: เก่งมากค่ะอย่ามัวรอช้ากลางมือทันทีอ่ะอีกรอบนะคะอย่ามัวรอช้ากลางมือทันเก่งมาก

จรดนิ้วชี้อีกหนึ่งรอบนิ้วโป้งจรดนิ้วชี้ข้อที่1นั้น4 1 2 3ข้อที่1นั้น4รีบทำทันใดอีกหนึ่งรอบค่ะรีบทำทันใดรีบทำทันใดอ่านพร้อมคุณครูเลยจีบคว่ำจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนาอีกหนึ่งรอบจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดเก่งมากนิ้วชี้ขึ้นฟ้าอ่ะซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยค่ะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่นไงอ่ะอีกรอบสิจีบหงายนั่นไงขอทั้งบรรทัดเลยนะคะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่นไงอ่ะบรรทัดสุดท้ายหักข้อมือเข้าหาแขนไว้อีกรอบสิหักข้อมือเข้าหาแขนไว้จดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะว่าเพลงของเรานะคะเป็นอย่างไรนะคะพร้อมแล้วนั่งลังตรงตั้งใจฟังเพลงให้ดีนะคะ

0: เป็นอย่างไรคะกับเนื้อเพลงของคุณครูในวันนี้คิดว่ายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะในเด็กๆลองฟังได้ฟังเพลงมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ฝึกอ่านแล้วเด็กๆลองทำท่าใช่คะไหนถ้าเกิดคุณครูบอกว่าเรียนจีบเรียนจีบกันหนาอย่ามัวรอช้ากลางมือทันทีเด็กๆจะทำยังไงกลางมือทำยังไงกลางมือทำแบบนี้เก่งมากแล้วยังไงต่อนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้เด็กๆจะทำยังไงคะเก่งมากนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้แต่เนื้อเพลงบอกว่าข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่หนึ่งอะข้อที่หนึ่งอยู่ตรงไหนข้อที่หนึ่งนั้นสี่รีบทำทันใดอ่ะจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนานิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่งไงเด็กจะทำยังไงดีหักข้อมือเข้าหาแขนไว้จดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลยเด็กจะทำยังไงดีคะถ้าเนื้อเพลงบอกแบบนี้เด็กทำยังไงดีหักข้อมือไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วจดจำใส่ใจทำยังไงดี เด็กๆคิดท่าได้น่ารักมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ไปดูคลิปตัวอย่างก่อนนะคะว่าท่ารำวันนี้เป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนร้องเพลงกันนะคะ

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาในวันนี้ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เพลงจีบรายวิชาความรู้พื้นฐานนาฏยศัพท์ไทยเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเป็นอย่างไรคะเราได้ดูตัวอย่างคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เป็นเรื่องของเราแล้วค่ะเราจะต้องมาฝึกร้องเพลงเพื่อที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติท่ารำในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะฝึกร้องเพลงหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูร้องก่อนเช่นเคยแล้วนักเรียนร้องตามนะคะนั่งหลังตรง1 2 3เรียนจี

0: อย่ามัวรอช้ากลางมือทันที
1: อย่ามัวรอช้ากลางมือทันที

0: รีบทำข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดคุณครูขอตั้งแต่แรกถึงตรงนี้นะคะหนึ่งร้องตามใหม่นะเรียนจีบเรียนจีบกันนะ
1: เรียนจีบกันนะ
0: อย่ามัวรอช้ากลางมือทันที

0: 1
1: ข้อที่1เนี่ยเราจะร้องเร็วนะคะข้อที่1นั้นสิรีบทำทันใด
0: ข้อที่1นั้นสิรีบทำทันใด
1: เก่งมากต่อเลยนะคะจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดนะ
0: จีบคว่ำชี้ต่ำเถิดนะ
1: จีบคว่ำชี้ต่ำเถิดนะ
0: จีบ
1: คว่ำชี้ต่ำเถิดนะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงอีกรอบค่ะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้จีบง่ายเอาอีกรอบสินิ้วชี้ขึ้
0: นฟ
1: ้
0: า
1: จีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายเก่งมากหักข้อมือเข้าหาแขนไว้หักข้อมือเข้าหา

0: มือ
1: เ
0: ข้าหาแขนไว
1: ้
0: หักข้อมือเข้าหาแขนไว
1: ้
0: จดจำใส่ใจ
1: อ
0: ย่าได้ลืมเลือนจดจำ

ก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้เราเริ่มร้องได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติท่ารำกันนะคะอ่ะเอามือก่อนเนาะตอนนี้ให้เด็กๆเท้ามือที่เอวนะคะนิ้วยังไงครูสอนว่าไงคะเอานิ้วโป้งไปเหน็บข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเอา4นิ้วมาไว้ข้างหน้าแบบนี้กลางมืออย่างนี้อ่ะเด็กๆทำมาทำมือมาแบบนี้ค่ะเสร็จเอาเข้าแบบนี้ปุ๊บเอานิ้วโป้งไปอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเนื้อเพลงบอกว่าเรียนจีบกันหนาให้เราเท้าเอวไว้แบบนี้นะคะต่อไปอย่ามัวรอช้ากางมือทันทีให้นักเรียนทุกคนกางมือออกมา2แขนเลยค่ะนักเรียนไปทางปฏิบัติพร้อมคุณครูเลยนะคะกางมือออกมา2แขนแล้วเขาบอกว่าอะไรนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้ให้เอานิ้วโป้งขึ้นมารู้จักนิ้วโป้งหรือเปล่านิ้วโป้งขึ้นมาเอามาแตะกับนิ้วอะไรนะนิ้วชี้แบบนี้ข้อที่1นั้น4รีบทําทันใดอ่ะดูข้อที่1ของคุณครูนะคะนิ้วชี้ข้อที่1อยู่ตรงนี้นะข้อที่1อยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่นับจากข้างล่างนะเราจะนับจากข้างบนนะคะอ่ะแล้วเอานิ้วโป้งไปแตะแบบนี้ไม่เปิดบานออกนะคะปิดให้สนิทแล้วนิ้วตึงนิ้วชี้ตึงแล้วนิ้วที่เหลือกรีดตึงเหมือนใบพัดแบบนี้นะคะได้ไหมคะเก่งมากแล้วทำสองมือข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดเนื้อเพลงบอกว่าจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนานิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่นไงเนื้อเพลงว่าอะไรต่อหักข้อมือใช่ไหมคะหักข้อมือเข้าหาแขนไว้หักข้อมือเข้าหาพอคำว่าจดจำใส่ใจคุณครูเติมท่าให้มันสวยๆนิดนึงให้เด็กๆเอามือขวาอยู่ไหนนะมือขวาอยู่ไหนมือขวาอยู่ข้างไหนคะชื่อหรือกระเป๋าชื่อเอามือขวามาจิ้มที่อกแล้วเอามือซ้ายกลับไปเท้าเอวจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลื่อนนี่ไงใจเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วจิ้มที่ใจจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลื่อนอ่ะขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมยังอ่ะมือเท้าเอวเรียนจีบกันนะอย่ามัวรอช้ากลางมือช่วยคุณครูร้องด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งจะรดข้อที่หนึ่งนั้นสี่รีบทำทันใดจีบความชี้ต่ำเถิดนะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นง่ายหากข้อมือเข้าหาแขนหากข้อมือเข้าหาแขนไว้จดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเก่งมากอ่ะทีนี้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเพลงนี้เราจะย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะอ่ะย่ำเท้าทำได้แล้วใช่ไหมครูเคยสอนแล้วใช่ไหมคะมือเท้าเอวเราจะย่ำเท้าไปด้วยนะคะแล้วทำมือไปด้วยนะร้องเองนะ1 2 3เรียนจีบกันนะอย่ามัวรอช้ากลางมือทันนิ้วโป้งจะรดนิ้วโป้งจะรดข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดจีบความชี้ต่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นหากข้อมือเข้าหาหากข้อมือเข้าหาจดจำใส่ใจ

ได้ลืมเลื่อนได้ไหมคะยากไหมไม่ยากใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพอคุณครูจะเปิดเพลงในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยมันจะมีทำนองใช่ไหมคะตอนทำนองก็ให้เราย่ำเท้าแล้วก็เอามือเท้าเอวไว้แบบนี้นะคะพร้อมหรือยังเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแล้วเด็กๆเอามือเท้าเอวเลยค่ะพร้อมนะครูเปิดเพลงแล้วนะคะไปย่ำเท้าไหวนะตามจังหวะนะคะ

กลับมาเท้าเอวเหมือนเดิมพอเป็นทำนองแล้วเราก็จะมาเท้าเอวเหมือนเดิมนะคะย่างเท้าให้ลงจังหวะนะคะเรียนจีบเรียนจีบยกเท้าวางเลยลูกยกเท้าเลยยกเท้า

0: กับมาเท้าเอวจบเพลงแล้วยืนตรงพอได้ไหมคะเก่งมากอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติพร้อมกับคลิปวิดีโอของคุณครูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มือเท้าเอวเหมือนเดิมอย่าลืมร้องเพลงด้วยนะคะป้าย่ำเท้าฝึกร้องเพลงด้วย

จีบคว่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายหักข้อมือหักข้อมือจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนกลับมาเท้าเอวเหมือนเดิมค่ะร้องเพลงด้วยนะจรดนิ้วโป้งจรดรีบทำทันใดจีบความชี้ต่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้าหักข้อมือจดจำใส่ใจกลับมาเท้าเอวกลับมาเท้าเอวกลับมาเท้าเอวค่ะได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเด็กๆทุกคนนั่งลงได้ค่ะเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่เราได้ฝึกปฏิบัติพร้อมกับคลิปวิดีโอของครูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำไมเก่งใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราฝึกปฏิบัติไปแล้วคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะจากเพลงที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปเด็กๆคิดว่าการปฏิบัตินาตยศัพท์การจีบที่ถูกต้องคืออะไรคะการจีบที่ถูกต้องควรจะปฏิบัติอย่างไรมีใครบอกได้บ้างทำอย่างไรนิ้วโป้งจรดนิ้วชี้แล้วยังไงต่อต้องทำยังไงอีกตอบดังๆเลยนิ้วโป้งจรดนิ้วชี้แล้วต้องยังไงอีกต้องจิ้มข้อที่เท่าไหร่อ่ะข้อที่1เก่งมากต้องเอานิ้วโป้งแตะข้อที่1ไม่ใช่จีบแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกต้องทำยังไงล้นนิ้วลงมาให้อยู่ข้อที่1นั่นเองแล้วนิ้วที่เหลือเหี่ยวหรือตึงคะเด็กๆตึงค่ะตึงเลยนะเหมือนพัดเลยนะ

0: นะคะข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะต่อไปยังไงต่อต้องยังไงคว่ำเวลาคว่ำเราก็ต้องหักอะไรลูกหักข้อมือใช่ไหมคะหรือหงายเราก็ต้องหักข้อมือเข้าหาแขนไว้เสมอเวลาการจีบที่ถูกต้องหรือว่าสวยงามเราจะต้องหักข้อมือนั่นเองอ่ะเก่งมากเลยค่ะทีนี้นาฏยศัพท์ของคุณครูเนี่ยมันคืออะไรมีใครพอจะเดาได้ไหมนาฏยศัพท์คือคำว่านาฏยศัพท์เด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไร
1: ไม่
0: รู้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาบอกนาฏยศัพท์นะคะก็คือศัพท์ทางนาฏศิลป์เป็นคำศัพท์เหมือนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์ใช่ไหมคะใช่คำว่า cat เด็กๆก็จะรู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรรู้ไหมแมวของคุณครูก็เช่นกันคุณครูก็มีคำศัพท์ของคุณครูคำว่านาฏยศัพท์ก็หมายถึงคำศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะที่คุณครูจะเอาไว้ใช้เรียกลักษณะของท่ารำเช่นท่าจีบท่าตั้งวงแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ของเรามีอะไรเช่นเคยค่ะในเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงโดยที่เด็กๆจะต้องฝึกอะไรคะร้องเพลงแล้วก็ฝึกท่าทางไปด้วยนั่นเองนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงจีบและดูแลนักเรียนในการให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนไปฝึกปฏิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าห้องเช่นเคยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปฝึกซ้อมกันเลยค่ะยืนเลยไปเลย

เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะคุณครูขอเริ่มที่กลุ่มที่1กลุ่ม1ค่ะเจอลุกขึ้นยืนเลยกลุ่ม1ค่ะเชิญเดินมาเลยค่ะเอาหัวแถวไปด้านโน้นเลยขยายแถวมาขยายแถวมาขยายแถวมาทางนี้ค่ะมือเท้าเอวเลยเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะ

บมือให้เพื่อนๆหน่อยสิคะเก่งมากอ่ะกลับไปนั่งทีได้กลุ่มที่5ยืนค่ะกลุ่มที่5มาเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะมาเลยหัวแถวมาด้านนี้เลยขึ้นไปด้านบนเลยค่ะขยายแถวไปทางนู้นได้เลยจะได้ไม่เบียดกันนะคะมือเท้าเอวถ้าพร้อมแล้วเอามือเท้าเอวคุณครูเปิดเพลงเลยนะคะ

ันหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่ได้กลุ่มต่อไปขอกลุ่มที่3หัวแถวมาด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้เลยขยายแถวไปนะคะมือเท้าเอวเตรียมพร้อมเลยค่ะ

บมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากอ่ะกลับไปนั่งที่ได้กลุ่มต่อไปกลุ่มที่2อ่ะเชิญหัวแถวไปด้านนู้นเลยหัวแถวไปด้านนู้นเลยค่ะอ่ะปัดแถวมาทางนี้

ปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะกลับมานั่งที่ได้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4เชิญค่ะเท้าเอวรอเลย

บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่ะกลับไปนั่งที่ได้เป็นอย่างไรคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกเด็กๆรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นครูจะฝึกให้เด็กๆได้ออกมาทุกชั่วโมงเลยจะได้ลดความตื่นเต้นลงนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามจากที่เราเรียนครูมีคำถามนะคะว่าการจีบที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรเวลาที่เราจีบให้ถูกต้องต้องอย่างไรนะนี่คือการทบทวนแล้วนิ้วโป้งอะไรนะจรดนิ้วชี้แล้วนิ้วที่เหลือต้องยังไงคะตึงเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อที่สำคัญต้องอะไรอีกหักข้อมือเข้าหาแขนไว้อะและจากเพลงเด็กๆได้เรียนไป2จีบก็คือจีบอะไรกับจีบอะไรจีบคว่ำกับจีบหงายอะอีกรอบไหนทุกคนทำจีบคว่ำสิคะจีบคว่ำและจีบหงายทำยังไงหงายข้อมือขึ้นหงายอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ถูกจะต้องหักข้อมือเข้าหาแขนไว้นั่นเองอ่ะเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของนาตยศัพท์การจีบนั่นเองนะคะการจีบมีทั้งที่เด็กๆได้เรียนก็คือจีบอะไรกับจีบอะไรนะจีบคว่ำกับจีบหงายนาตยศัพท์ก็คือคำศัพท์ทางด้านนาฏศิลป์นั่นเองนะคะเป็นคำที่ครูไว้ใช้เรียกชื่อท่ารำเมื่อครูให้เด็กๆปฏิบัติการจีบคว่ำการจีบหงายเด็กๆจะสามารถปฏิบัติได้ทันทีและรู้คำศัพท์ได้ทันทีนะคะอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยพับเพียบเลยค่ะยืดหลังขึ้นมือวางที่ตักนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของนาตยศัพท์การตั้งวงนะคะสิ่งที่วันนี้คุณครูจะขอฝากเด็กๆไว้นะคะนั่นก็คือให้เด็กๆกลับไปฝึกซ้อมทบทวนนะคะในเรื่องของนาตยศัพท์การจีบนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทบทวนในห้องเรียนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะห้ามลืมนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเราจะสามารถนำเพลงนี้หรือว่าการจีบนี้ไปใช้ได้ในการเรียนในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วยอ่านกันหน่อยการสร้างโจทย์ปัญหาจากพระดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้ชัดเจนเลยคือการสร้างโจทย์ปัญหาจากดังนั้นวันนี้แสดงว่าต้องมีอะไรครับมีภาพมาให้ดูแล้วให้เด็กๆทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาดังนั้นวันนี้สำคัญเลยเด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาจากครั้งที่แล้วมีแถบข้อความแค่ทำไมครับนำมาเรียงให้ข้อความทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ใช่ไหมอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบแต่วันนี้มีเพียงแค่อะไรครับมีเพียงแค่ภาพแล้วก็ให้เด็กๆทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะ
1: 2
0: ส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นเวลาสร้างโจทย์ปัญหาก็อาจจะแตกต่างจากการวิเคราะห์นะดังนั้นเวลาเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเด็กๆทำไมครับหาส่วนที่โจทย์ถามก่อนแล้วค่อยหาส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมดังนั้นเวลาสร้างเด็กๆก็ต้องสร้างให้เป็นเรื่องราวมีส่วนที่โจทย์บอกก่อนบอกเรื่องราวมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทำไมครับค่อยสร้างส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเอาละครับดังนั้นเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาและก็ทำไมครับหาคำตอบได้ด้วยดังนั้นโจทย์ปัญหาที่เราสร้างนะเราก็ทำไมครับอย่าลืมหาคำตอบด้วยนะคราวนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดู
1: สองหูฟัง
0: สองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติ
1: ไม่เข้าใจให้
0: ไม่เข้าใจให้ยกมือถามเลยกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้จดจำกันได้เป็นอย่างดีขอทบทวนพร้อมกันนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 4

0: ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้นะก็จะให้นักเรียนสังเกตต้องใช้ทักษะการสังเกตโดยจะมีภาพให้ดูแล้วให้เด็กๆบอกว่าเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้พร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับคุณแม็กมีภาพมาให้โอ้โหภาพนี้เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ไหนเนี่ย
1: ในป่า
0: ในป่ามีอะไรบ้างเนี่ย
1: ม
0: ี
1: ช้างเป็ด
0: เห็นอะไรบ้างเห็นช้างอะไรอีก
1: ยีราฟ
0: ยีราฟมีกวางมีเป็ดลิง
1: นก
0: มีกี่ตัวเนี่ยมีนก2ตัวยีราฟ2ตัวมีกวาง1ตัว
1: เป
0: ็ด1ตัวช้าง1
1: ต
0: ั
1: ว
0: ลิง1
1: ต
0: ั
1: ว
0: นก2ตัวนอกจากนี้ยังเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกในป่าแห่งนี
1: ้
0: มีต้นไม้มีต้นหญ้าม ีพื้นดิน
1: ม
0: ีมีก้อนอะไรอีกนะมีก้อนหินใช่ไหมครับดังนั้นในป่านี้นะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่ามีทำไมครับฝูงสัตว์มากมายหลากหลายชนิดเลยจำนวนก็แตกต่างกันออกไปนะไม่ว่าจะเป็นช้างมีกี่ตัวนะ1ตัวยีราฟ2ตัวกวาง1ตัวเป็ด1ตัวนก
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: นก2ตัวแล้วก็ต้นไม้อีกมากมายเลยนะครับเอาละนะสังเกตจากภาพนะครับเอาละมีคำถามว่าในภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าใดทวนอีกครั้งหนึ่งในภาพเห็นสัตว์อะไรบ้างนะมียีราฟกี่ตัวนะ2ตัวเห็นอะไรอีก
1: นก
0: 2
1: ตัว
0: ช้าง1
1: ตัว
0: ลิง1
1: ต
0: ั
1: ว
0: กวาง1
1: ต
0: ั
1: ว
0: เป็ด1ตัวคำถามเพิ่มเติมจำนวนสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดสัตว์ชนิดใดครับมีจำนวนมากที่สุด
1: ย
0: ี
1: รา
0: ฟกับอะไรนะยีราฟกับ
1: นก
0: ยีราฟกับนกเห็นไหมครับเด็กๆบอกได้นะแล้วมีกี่ตัวล่ะมี2ตัวเห็นไหมครับก็สัตว์ที่มีจำนวนมากเห็นไหมครับก็จึงมี2ชนิดคือยีราฟกับนกดังนั้นวันนี้นะถ้าทำไมครับให้สร้างโจทย์ปัญหาดูจากภาพแล้วก็ทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้ไหมครับเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมทำได้ต้องใช้การสังเกตนะดูจากภาพถ้าจากภาพนี้ครูแม็กอาจจะทำไมครับหยิบจำนวนสัตว์2ชนิดมาก็ได้มียีราฟ2ตัวมีนก2ตัวมียีราฟและนกทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดเอามารวมกันก็กี่ตัวละ4ตัวของสัตว์2ชนิดเห็นไหมครับก็สามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้เห็นไหมดูจากภาพนะเราก็โจทย์ปัญหาก็ต้องให้สอดคล้องไปกับอะไรครับรูปภาพเรื่องราวต่างๆเห็นไหมก็ต้องสอดคล้องกันอาจจะหยิบยกเพียงทำไมครับ2ชนิดมาเปรียบเทียบกันได้ไหมมียีราฟ2ตัวมีช้าง1ตัวมียีราฟมากกว่าช้างกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: เปรียบเทียบเห็นไหมเป็นการลบก็ได้นะครับนะไม่ยากเลยนะไปดูต่อนะครับคราวนี้มีภาพมีตัวอะไรเนี่ย
1: ช้าง
0: ลองมาดูต่อเป็นภาพช้างกับม้าคราวนี้ช้างช้างมีกี่ตัวเนี่ยช้างมีกี่ตัวนะช้างมี8ตัวบางคนมองแล้ว1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8ลองมาดูม้าบ้างโอ้โห10เท่าไหร่นะ12ใช่ไหม ถ้าสังเกตดีๆเขาวิ่งเป็นแถวเลยใช่ป่ะอาจจะดูเป็นแถวแนวนอนก็ได้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 4 8 + 4

0: 2เห็นไหมครับนับเพิ่มทีละ4ก็ได้หรือบางคนมองแบบนี้กลุ่มที่1มีกี่ตัวเนี่ย6ตัวกลุ่มที่2 6บวก6ตอนนี้มีเทคนิคหลากหลายเลยดิริกอาจจะไม่ต้องนับทำไมครับทีละ1ก็ได้บางคนก็อาจจะยังไม่คล่องก็นับได้นะฝึกฝนก็นับได้นะครับนับ1 2 3 4แล้วก็ไปเรื่อยๆจนทำไมฟังที่เสียงสุดท้ายว่ามีจำนวนม้าเนี่ยกี่ตัวนะครับหรือบางคนอาจจะใช้การมองแบบครูแม็กก็ได้อาจจะดูแถวละ4หรือกลุ่มละ6ก็นำมาบวกกันหรือทีละ2ได้ไหม2 2บวก2 4 4บวก2 6 6บวก2 8 8บวก2 10 10บวก2 12ก็นับทีละ2ก็ได้นับเพิ่มนะครับนะก็แนะนำเทคนิคต่างๆนะครับเด็กๆก็สามารถเลือกใช้ได้เอาละครับเด็กๆครับดังนั้นคำถามโอ้โหเมื่อสักครู่พิจารณาไปแล้วจากภาพนักเรียนเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างและมีจำนวนเท่าใดม้าอ้าวมีม้ากับช้างตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นช้างก็มี8ตัวม้าล่ะ12ตัวม้าก็มี12ตัวนะครับโอ้โหแสดงว่าจะต้องทำไมเนี่ยนำภาพนี้ไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนเอ๊ะจะเป็นโจทย์ปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับถ้านักเรียนจะตั้งคำถามจากภาพที่เกี่ยวกับจำนวนช้างแล้วก็ม้านักเรียนจะตั้งได้อย่างไรล่ะสร้างโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรดี
1: 12
0: บวกด้วย8บางคนบอกจะเอา12บวกด้วย8โจทย์ปัญหาต้องเป็นทำไมครับเรื่องราวนั้นต้องมีส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะบอกส่วนที่โจทย์ถามจะบอกว่าอะไรดีโจทย์ข้อนี้
1: ม
0: ี
1: ช้าง
0: 8
1: ต
0: ั
1: ว
0: บางคนอาจจะมีช้าง8ตัวมีม้า12ตัวหรือนาวาเพิ่มเติมไปหน่อยมีช้าง8ตัวมีม้าวิ่งมาได้ไหมครับสอดคล้องกับภาพไหมสอดคล้องม้ากำลังวิ่งมาก็ได้นะได้เหมือนกันมีช้าง8ตัวมีม้า12ตัวมีส่วนที่โจทย์ถามหรือยังเนี่ย
1: ย
0: ังเลยแล้วจะถามว่าอะไรดีถามว่าอะไรดีอะไรนะอะไรนะดังๆนิดนึง
1: มี
0: มา2คำตอบเขาบอกว่ามีช้างและม้าทั้งหมดก็คือเอามารวมกันมีช้างและม้าทั้งหมดกี่ตัวแบบนี้แสดงว่าต้องเอามาทำไมกัน
1: บว
0: กกันแต่ของพี่เติร์ดบอกว่ามีม้ามากกว่าช้างกี่ตัวแสดงว่าต้องเอามาทำไมกันแล้วเนี่ยมีคำว่ามากกว่าต้องเปรียบอะไรครับ
1: เป
0: รียบเทียบแสดงว่าต้องใช้การอะไรเนี่ยการก็อยากรู้ว่าม้ามากกว่าช้างกี่ตัวก็ต้องเอามาทำไมครับเอามาลบกันใช่ไหมเอาจำนวนที่มากลบด้วยจำนวนที่น้อยเห็นไหมครับก็เป็นการเปรียบเทียบดังนั้นโจทย์ปัญหานะก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องราวแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมด้านส่วนที่โจทย์บอกเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่เปลี่ยนส่วนที่โจทย์ถามจากการบวกก็เปลี่ยนเป็นการลบได้ทันทีเลยนะครับลองมาดูนะดังนั้นตัวอย่างนะครับสวนสัตว์มีช้างเขาระบุนะว่าสวนสัตว์มีช้างกี่ตัวนะ8ตัวมีม้า12ตัวคล้ายๆกับของพี่เติร์ดเลยมีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวมีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวนะกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: แบบนี้นะครับก็ใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้เห็นไหมก็อาจจะทำไมยงเส้นจับคู่ได้ไหมได้หรือทำไมครับอาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ใช่ไหมครับดำเนินการแก้ปัญหาว่าอ๋อต้องเปรียบเทียบอยากรู้ว่าช้าง

0: น้อยกว่าม้ากี่ตัวต้องเอามาทำไมครับเปรียบเทียบหาส่วนอะไรเนี่ยส่วนอะไรใครบอกได้ส่วนอะไรนะพอเปรียบเทียบเนี่ยมันมีส่วนที่เท่ากันกับส่วนอะไรล่ะ
1: ส่วนต่าง
0: ต้องหาส่วนต่างออกมานะครับก็เปรียบเทียบกันอ้าวไปดูต่อดังนั้นนะก็จะได้เป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาออกมาแล้วว่าสวนสัตว์มีช้าง8ตัวมีม้า12ตัวมีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวคราวนี้เห็นไหมพอเป็นโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมาเราก็ต้องทำไมครับดำเนินการในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็ทำไมเลยวิเคราะห์ก่อนเลยว่าเอ๊ะโจทย์ที่เราสร้างขึ้นมาเอ๊ะมีส่วนที่โจทย์บอกหรือเปล่านะมีไหมเอ่ยมีแล้วเขาบอกว่าอะไรล่ะครับสวนสัตว์มีช้าง8ตัวบอกอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ม
0: ้
1: า
0: 12ตัวเห็นไหมส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับต้องมีส่วนที่โจทย์บอกบอกแล้วบอกแล้วอย่าลืมส่วนที่โจทย์ถามต้องเป็นประโยคอะไรครับคำอะไรต้องเป็นประโยคคำถามนั้นส่วนที่โจทย์ถามก็เป็นอะไรครับ
1: ม
0: ี
1: ช้างน
0: ้
1: อยกว
0: ่
1: าม
0: ้
1: าก
0: ี่ตัวเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะค่อยๆวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอนเลยนะครับส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนั้นมีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวเอาละเอ๊มีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวนะครับคราวนี้ทำอย่างไรดีล่ะแล้วจะหาคำตอบอย่างไรครับทำไงดีต้องการส่วนอะไรเนี่ยอันเนี้ยต้องการส่วนอะไรส่วนอะไรส่วนอะไรอ้าวบางคนยังมองไม่ออกเดี๋ยวคุณแม็กวาดเป็นบาร์โมเดลให้ดูนะครับสีน้ำเงินแทนจำนวนช้างกี่ตัวนะกี่ตัวช้าง8ตัวคุณแม่เขียนแค่ตัวเลขกำกับไว้นะสีแดงแทนจำนวนม้ากี่ตัวนะเอ๊ม้าจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าเนี่ยแถบบาร์โมเดล
1: ยาวกว
0: ่
1: า
0: ทำไมถึงยาวกว่าครับ
1: เพราะม
0: ี
1: 12ต
0: ั
1: ว
0: เพราะมีกี่ตัวนะ12ตัวเห็นไหม12ตัวอ้าวแล้วเขาอยากรู้ส่วนไหนล่ะเขาอยากรู้ส่วนไหนเขาอยากรู้ส่วนต่างตรงเนี้ยว่าทำไมครับว่าช้างเนี่ยทำไมครับตรงเนี้ยน้อยกว่าม้ากี่ช้างเนี่ยน้อยกว่าม้ากี่ตัวทำไงดีอยากได้ส่วนต่างทำไงดีนำมาลบกันเอาอะไรลบอะไรล่ะ12ลบด้วย8เห็นไหมครับถ้าเด็กๆสามารถวางแผนได้แบบนี้นะวิธีการก็ไม่ยากเลยนำ12ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8ประโยคสัญลักษณ์มาทันทีเลย12ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คิดยังไงดีเนี่ยคิดไงดีนับถอยหลังได้ไหมได้นับถอยหลังกี่ครั้งเนี่ยถ้านับถอยหลังนับถอยหลัง8ครั้งแต่ถ้านับต่อล่ะนับถ้านับต่อนับต่อแค่เท่าไหร่ครับ4ครั้งเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วเอ๊ะเด็กๆควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีข้อนี
1: ้
0: บางคนถนัดนับถอยหลังก็นับถอยหลังได้ถ้านับนับต่อก็นับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งนะครับก็นับเลย8แล้วอะไรอ่ะ8แล้ว
1: 9
0: 10
1: 11
0: 12นับต่อไป4ครั้งเห็นไหมคำตอบก็ได้แล้ว12ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 4
0: เท่ากับ4ยากไหมครับยากไหมไม่ยากก็ได้ผลลัพธ์แล้วเท่ากับเท่าไหร่ล่ะมีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวกี่ตัว4ตัวนะครับก็ได้คำตอบเด็กๆก็สามารถนะนำไปตอบได้นะหรือถ้ามีการ

0: คาดเดาคำตอบก็อย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมวันนี้ไม่ยากนะวันนี้สร้างทำไมครับโจทย์ปัญหาเองแล้วก็ทำไมครับแก้โจทย์ปัญหาด้วยอ้าวสรุปคำตอบนะก็คือมีช้างน้อยกว่าม้ากี่ตัวนะ4ตัวตอบในส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมคำว่ากี่หายไปแล้วเพราะเราหามาแล้วกี่ตัวล่ะ4ตัวนั้นมีช้างน้อยกว่าม้า4ตัวอ้าวไปดูต่อไปดูต่อนะครับเป็นภาพอะไรเห็นอะไรจากภาพบ้างแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่ด้วยนมอ้าวมีนมเป็นลักษณะเป็นไงครับเนี่ยกล่องมีนมกี่กล่องอ่ะช่วยนับหน่อย1ในมือครูด้วยมีกี่กล่อง
1: 11กล่อง
0: มีนม11กล่องมีคุณครูกี่คนมีเด็กๆกี่คน
1: 4คน
0: เห็นไหมครับดังนั้นนะครับจากภาพเด็กๆก็จะเห็นว่ามีคุณครู1คนนักเรียนกี่คนนะนักเรียน4คนแล้วนมล่ะ
1: 11
0: นม11กล่องแล้วก็โต๊ะอีกกี่ตัวโต๊ะอีก1ตัวนะดังนั้นอันนี้คือจากภาพนะจากภาพถ้าจากภาพนี้จะให้ทำไมครับตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจำนวนของทั้งนักเรียนแล้วก็ทำไมครับจำนวนที่เกี่ยวกับในภาพนี้เด็กๆจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาแบบใดดีเอ๊ควรจะสร้างว่าอย่างไรดีดูจากภาพมีนม11กล่องนักเรียน4คนมีคุณครูด้วยให้สอดคล้องภาพจะสร้างว่ายังไงดีช่วยหน่อยใครคุณครูทำไม
1: ให้นมนักเร
0: ีย
1: น
0: คุณครูเนี่ยจะต้องมอบนมใช่ไหมครับหรือให้นมกับนักเรียนนะหรือแจกใช่ไหมคุณครูเด็กๆก็ต้องคิดแล้วคุณมีคุณครูมีนมคุณครูต้องมีอะไรล่ะคุณครูต้องมีอะไรก่อนมีโต๊ะมีโต๊ะจะสอดคล้องไหมนะถ้าสร้างจบปัญหาม ีอะไรครับคุณครูมีดูจากภาพมีอะไรมีอะไรดีคุณครูมีโต๊ะวางนมกี่กล่องล่ะ
1: 11กล่อง
0: คุณครูมีนมคุณครูมีโต๊ะวางนมกี่กล่องนะ
1: 11กล่อง
0: แล้วไงต่อแล้วให้ใครเดีย
1: ให้น
0: ักเรียนกี่คน
1: 4คน
0: ให้นักเรียนคนละ1กล่องกี่คนครับ
1: 4
0: คนอันนี้ก็ได้เป็นเรื่องราวเห็นไหมเป็นประโยคบอกเล่าแต่จะถามว่าอย่างไรดีล่ะใครเอ่ยเห็นไหมเด็กๆต้องเป็นประโยคคุณครูจะทำไมครับพอให้ไปแล้วก็ต้องถามว่าคุณครูทำไมล่ะเหลือนมอาจจะถามว่าคุณครูเหลือนมกี่กล่องลองมาดูตัวอย่างเขาบอกว่ายังไงช่วยอ่านหน่อยครูมีนม11กล่องแจกนักเรียน4คนคนละ1กล่องครูจะเหลือนมกี่กล่องเห็นไหมครับแบบนี้ถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์มีทั้งส่วนที่โจทย์ทำไมบอกส่วนที่โจทย์ถามนะวันนี้เด็กๆต้องสร้างได้นะคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมครับวันนี
1: ้
0: ทำได้ไหมทำได้นะไม่ยากอ้าวไปต่อดังนั้นได้โจทย์ปัญหามาแล้วว่าครูมีนม11กล่องแจกใครนะ
1: แจก
0: นักเรียน4คนคนละ

เออต้องระบุด้วยนะคนละ1กล่องครูจะเหลือนมกี่กล่องนะครับดังนั้นเด็กๆครับวิเคราะห์กลับนิดนึงตรวจสอบย้อนกลับหน่อยว่าเอ๊ะส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรเนี่ย

0: ก็ต้องมีส่วนที่โจทย์มีส่วนที่โจทย์ถามนะเอ๊ะแล้วตรงไหนล่ะเป็นส่วนที่โจทย์ถามครูจะเหลือนมกี่กล่องอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์อะไรครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามว่าครูจะเหลือนมกี่กล่องเอาละเอาละยากไหมเนี่ยอันเนี้ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้นจะหาคำตอบได้อย่างไรเนี่ยวิธีการหาคำตอบเอาอะไรล่ะวางแผนนิดนึงมีนม11กล่องแจกให้นักเรียน4คนคนละ1กล่องแสดงว่าจำนวนนมของคุณครูเนี่ยต้องเป็นไงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: แล้วจะหาคำตอบอย่างไรล่ะเอาอะไรทำไมครับลบอะไรนะ11
1: ลบด้วย4
0: ลบด้วยอะไรนะ11ลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย4เพราะว่าคุณครูก็แจกนมนักเรียน4คนคนละ1กล่องแสดงว่าแจกนมนักเรียนไปกี่กล่องครับแจกนมนักเรียนไปกี่กล่อง4กล่องใช่มั้ย4คนคนละ1กล่องใช่มั้ยนั้น4คนก็4กล่องก็นำจำนวนนมทั้งหมดที่มีคือ11กล่องลบด้วยกี่กล่องครับที่แจกไปอ่ะ4กล่องก็จะได้จำนวนที่ทำไมครับเหลืออยู่อ้าวขอประโยคสัญลักษณ์เลย
1: 11
0: ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7
0: คิดยังไงให้ได้7คิดอย่างไรวิธีการทำไงดีเนี่ยนับอะไรนะบางคนบอกนับถอยหลังทำไงเนี่ยนับถอยหลังจำวิธีได้ไหมเอ่ยเอาอะไรนะเอา11ไว้ในใจแล้วไงต่อแล้วไงต
1: ่
0: อ11ไว้ในใจคุณแม็กทำตาม11ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 4
0: แล้วนับทำไมเนี่ยนับถอยหลังจากในใจนะ11แล้ว10 9 8 7คำตอบคือ
1: 7
0: โอ้โหยากไหมเนี่ย
1: ไม่
0: ยากเลยใช่ไหมครับนั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะ
1: 7
0: ตอบได้ยังว่าคุณครูจะเหลือนมกี่กล่อง
1: 7กล่อง
0: ก็ตอบเลยตอบในส่วนที่โจทย์ถามทวนให้หน่อยครูจะเหลือนมเอากี่หามาแล้วครูจะเหลือนม
1: 7
0: กล่องนะเวลาตอบนะตอบตอบเด็กๆก็ตอบเลยว่าครูจะเหลือนม7กล่องนะครับก็เป็นการสรุปคำตอบตอบในส่วนที่โจทย์ทำไมนะน้องแก้มนะในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองยากไหมครับไม่ยากนะดังนั้นฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็จะทำได้ลองมาทำไมครับฝึกคิดลองมาฝึกคิดลองทำกันหน่อยโดยมีภาพมาให้เด็กๆดูจากภาพเห็นอะไรบ้าง
1: เห
0: ็
1: นแตงโม
0: ส้มโอส้มเห็นใครอีกอาจจะเป็นคุณป้าใช่ไหมคุณแม่คุณย่าคุณยายได้หมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นเด็กๆอาจจะทำไมครับดูภาพแล้วสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะอาจจะเป็นการบวกก็ได้การลบก็ได้ช่วยหน่อยลองดูภาพแล้วช่วยสร้างโจทย์ปัญหาให้คุณครูแม็กหน่อยว่าจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรดีข้อนี้จากภาพนี้เอาเป็นอะไรดี
1: มีแตงโม
0: ใครมีแตงโม
1: แม่ค
0: ้
1: า
0: บางคนบอกว่าเป็นแม่ค้าก็ได้แม่ค้าม ี
1: แตงโม
0: กี่ผลนะมีกี่
1: ผล
0: แม่ค้าสมมุติคนนี้เป็นแม่ค้าบางคนนะโจทย์ปัญหานะแม่ค้ามีแตงโม1 2 3 4 5 6มีแตงโม6ผลยังไงต่ออีก
1: มีส้ม12ผล
0: มีส้ม12ผลแล้วก็ทำไงดีครับ

0: มีส้มโอ4ผลโอ้โหมีมากมายเลยใช่ไหมบางคนอาจจะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าการบวก3จำนวนเรียนไปหรือยังเรียนไปแล้วนะแต่จำนวนก็อาจจะทำไมครับเกินเล็กน้อยเด็กๆก็ทำไมครับทำได้หรืออาจจะเลือก2อย่างได้ไหมแตงโมกับส้มได้ไหมครับได้ไหมลองดูแม่ค้ามีแตงโม6ผลมีส้ม12ผลแม่ค้าคุณแม่ถามเลยแม่ค้ามีจำนวนแตงโมและส้มรวมทั้งหมด
1: 22ผล
0: ต้องเป็นส่วนที่โจทย์ถามก่อนกี่ผลเห็นไหมแม่ค้าทำไมครับมีแตงโมและส้มรวมทั้งหมดกี่ผลแล้วเด็กๆก็ถึงทำไมครับแก้ปัญหานั่นเองนะต้องสร้างก่อนต้องสร้างโจทย์ปัญหาก่อนถึงจะทำไมครับถึงจะแก้โจทย์ปัญหาได้นะมีแบบอื่นอีกไหมเปรียบเทียบอันอื่นได้ไหมเปรียบเทียบอันอื่นได้อีกไหมครับได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมเอาอะไรอีกเอาคุณแม่เอาแตงโมกับส้มไปแล้วเอาอะไรอีกดี
1: ส
0: ้
1: มโอ
0: กับอะไรดีส้มโอกับแตงโมนะก็อาจจะทำไมครับเมื่อสักครู่เป็นการบวกลองขอเป็นการลบหน่อยได้ไหมเอ๊ะทำไงให้ส้มโอกับแตงโมต้องการเป็นประโยคสัญลักษณ์6ลบด้วย4เหลือเท่ากับ2ด้วยจะเป็นโจทย์ปัญหายังไงดีครับแม่ค้าเอาไงดีแม่ค้าไงดีมี
1: แตงโม
0: 6ผลมีส้มโอ4ผลแล้วจะถามว่าไงดีถามว่าไงดีให้เป็นการลบนะต้องเปรียบอะไรต้องเปรียบเทียบก็ถามเลยว่าแม่ค้ามีแตงโมมากกว่าส้มโอกี่ผลเห็นไหมครับก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบทันทีเลยนะนั้นก็อยู่ที่ส่วนที่โจทย์ถามด้วยนะครับว่าจะให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะครับอ้าวนะทีนี้ก็ให้นักเรียนทำไมครับเขียนโจทย์ทำไมเอ่ยปัญหาจากภาพที่กำหนดให้ใช่ไหมครับก็เด็กๆ ก็ช่วยกันไปแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหามีทั้งการบวกแล้วก็โจทย์ปัญหาการอะไรครับการลบเอาละครับลองมาดูตัวอย่างลองมาดูตัวอย่างของคุณแม็กนะจากภาพคิดว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบคาดเดาก่อนคิดว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบไหนใครคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเดาได้นะครับลองเดาไหนใครคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกยกมือมีอ้าวมือลงไหนใครคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบเอาละมีทั้งบวกทั้งลบอ่ะมือลงเดี๋ยวลองมาทำไมครับดูตัวอย่างกันว่าโจทย์ปัญหาของคุณครูแม็กเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับคุณป้ามีแตงโม6ผลมีส้มโอน้อยกว่าแตงโม2ผลคุณป้ามีส้มโอทั้งหมดกี่ผลเอาละเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบครับ
1: การ
0: เอาละการอะไรอ้าวฟังอีกครั้งหนึ่งเอาลองวิเคราะห์นะคุณป้ามีแตงโม6ผลมีแตงโม6ผลมีส้มโอน้อยกว่าแตงโม2ผลคุณป้ามีส้มโอทั้งหมดกี่ผลเขาบอกส่วนต่างมาเห็นไหมอยากทราบจำนวนส้มโอก็ต้องทำไมครับนำส่วนที่เป็นจำนวนของแตงโมลบด้วยส่วนต่างเห็นไหมก็จะได้เป็นจำนวนของส้มโอออกมาสรุปแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ
1: บว
0: กหรือเปล่าบวกหรือเปล่าเป็นอะไรครับลบเพราะว่ามีการทำไมเนี่ยเปรียบเทียบเห็นเปล่ามีคำว่าอะไรเนี่ยน้อยกว่าเห็นป่ะเขาบอก ส่วนต่างมานะอยากทราบจำนวนส้มโอก็ต้องทำไมครับนำจำนวนของแตงโมนะที่มีมากกว่าเนี่ยลบด้วยส่วนต่างนะครับลบด้วยส่วนต่างแล้วก็จะได้จำนวนของส้มโอออกมาเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนเพิ่มเติมผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.46 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.46 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับนักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัด 2. เท่าไหร่ครับ46เปิดไปเลย 2.46 หน้าอะไรเนี่ยหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยหน้าเท่าไหร่นะหน้า246พอดีเลยใช่ไหมครับไหนใครเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงเอานิ้วชี้เลยชี้หรือยังชี้นะอ่านตามสร้างโจทย
1: ์
0: สร้างโจทย์การบวกและการลบ
1: การบวกและการล
0: บจากภาพที่กำหนด
1: จากภาพที
0: ่กำหนดแสดงว่าเราต้องสร้างโจทย์กี่โจทย์เนี่ยคือโจทย์การอะไรครับ
1: การบวก
0: กับการลบดังนั้นในแต่ละข้อต้องมีทั้งโจทย์ปัญหาที่เป็นการบวกและโจทย์ปัญหาที่เป็นการลบเดี๋ยวข้อแรกทำไปพร้อมกันก่อนนะครับข้อที่1เด็กๆดูภาพก่อนเป็นภาพอะไรเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองเนี่ย
1: ดู
0: เท่าไหร่นะ14ฟองมีทั้งที่ทำไมครับอยู่ในแผงแล้วก็ทำไมครับอยู่นอกแผงในแผงมีกี่ฟอง10ฟองด้านนอกล่ะถ้าต้องการคุณแม็กเขียนไว้ด้านนอกนะต้องการสร้างก่อนเป็นโจทย์ปัญหาคุณแม็กเขียนสั้นๆเลยด้านนอกการอะไรครับการบวกก่อนขอการบวกก่อนเขียนการบวกนะอาจจะทำไมครับล้อมรอบให้เด่นๆซะหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรก่อนโจทย์ปัญหาการอะไรก่อนการบวกทำไงดีให้เป็นการบวก
1: 10บวกด้วย4 เท่ากับ 14
0: รู้แล้วต้องเป็น10บวกด้วย4แน่นอนถ้าเป็นการบวกนะ10บวก4เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมดูจากภาพแต่เรื่องราวจะเป็นไงดีอะเอาอะไรดีโจทย์ปัญหาต้องเป็น10แล้วก็ทำไมครับรวมกับ4เอาใครดีขอตัวละครก่อนใครทำอะไรใครนะบางคนบอกสั้นๆแม่ทำไมนะแม่แสดงว่าบางคนบอกว่าต้องการคำว่าซื้อใช่ป่ะก็ต้องเดิมก่อนแม่มีอะไรเนี่ยแม่มาแล้วมีคนช่วยแล้วแม่มีไข่กี่ฟองนะไข่10ฟองสิบฟองนะ อ้าวข้อแรกอาจจะทำตามไปก่อนบอกอะไรเพิ่มอีกดีบอกอะไรเพิ่มอีกดีทำไมเนี่ยซื้อมาอีก
2: ส
0: ี่
2: ฟอง
0: ซื้อซื้อมาทำไมอีกเนี่ยซื้อมาอีกสั้นๆเลยซื้อมาอีก4อะไรนะ
2: 4ฟอง
0: 4ฟองถามว่าอะไรดีเนี่ยถามว่าอะไรดีเอ่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยส่วนที่โจทย์ถามแม่มีไข่10ฟองซื้อมาอีก4ฟองแม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟองแม่มีอะไรลูกไข่ทั้งหมดทั้งหมดกี่อะไรครับกี่ฟองกี่ฟองล่ะตอบได้เลยไหมครับกออีกีอย่าลืมนะไม่เอกไม่ติดไม่ติดไม่เอกกีแม่มีไข่ทั้งหมด
2: ก
0: ี่ฟองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรเนี่ยบวกหรือลบบวกหรือลบ
2: การบวก
0: การบวกบวกที่แม่มีอยู่10ซื้อมาอีกอ่ะจำนวนเป็นไง
2: เ
0: พิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรียบร้อยหรือยัง
2: ย
0: ังเดี๋ยวเขียนรอไว้เลยนะตรงนี้ต้องเป็นการอะไรต่อการอะไรการอะไรการลบดังนั้นต้องมี2ข้อนะ1ข้อต้องมี2โจทย์นะต้องมีทั้งการบวกและการลบการลบเอาไงดีนะการลบการลบเอาไงดีขอตัวละครก่อนการลบเอาใครดีเอาใครนะให้มีบางคนบอกมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ค้าใช่ไหมไอ้เอาอะไรดีให้สอดคล้องกับการเป็นครอบครัวคุณแม็กคุณครูแม็กขอเลือกคุณพ่อแล้วกันเขียนง่ายๆด้วยพ่อยังไงดีครับพ่อมีไข
2: ่
0: ให้สอดคล้องกับภาพพ่อมีไข่มีไข่เท่าไหร่นะคุณพ่อมีไข่14ฟองยังไงต่อดีนำมาทำอาหารนออำนำมออามานำมาทออำทำแล้วก็อะไรนะอาหาร ถ้าบรรทัดไม่พอขึ้นบรรทัด

0: พใหม่นำมาทำอาหารกี่ฟองกี่ฟองดีกี่ฟองดี
1: สี่ฟอง
0: อ้าวบางคนบอกเอา4ฟองให้สอดคล้องกับภาพนะคุณแม็กจะถามว่าอะไรดีครับถามว่าไงดีให้เป็นการลบเนี่ยถามว่าพ่อมีไข่14ฟองนำมาทำอาหาร4ฟองถามเลยว่าพ่อเหลือไข่กี่ฟองสั้นๆเลยพ่อเหลือหอรอเอือเหลือพ่อเหลืออะไรนะเหลือไข่กี่กี่อะไรครับฟองเรียบร้อยหรือยังให้เวลาครูแม็กพาทำหนึ่งข้อนะอีก3ข้อที่เหลือข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านดังนั้นข้อที่1พาทำแล้วนะคำไหนที่เขียนไม่ได้อาจจะสอบถามคุณครูสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับหรือผู้ปกครองที่บ้านนะครับได้เลยนะข้อที่1นะครับเขียนเลยนะให้เป็นตัวอย่างนะพาทำ1ข้อฝากกลับไปทำอีกกี่ข
1: ้อ
0: ฝากกลับไปทำอีก3ข้อนะครับเอาละไม่ยากนะเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับเอาละสองตาทำไมนะสองตาดูที่คุณครูแม็กเลยนะครับข้อที่1พาทำแล้วนะข้อที่2ฝากกลับไปทำเป็นข้อนี้เปรียบเทียบได้นำมาบวกกันก็ทำไมครับนำมารวมกันเป็นการบวกได้ข้อที่3ขนมครกเหมือนตัวอย่างที่ทำไมครับเคยสอนไปแล้วเลยก็มีทั้งบวกทั้งลบสามารถทำได้นะครับข้อที่4มีหนังสืออะไรเนี่ยใครอ่านออกคำนี้
1: หนังสือ
0: สาร
1: คดี
0: หนังสือสารคดีหนังสือ
1: น
0: ิ
1: ทาน
0: หนังสือนิทานก็เปรียบเทียบกันรวมกันได้นะครับฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเอาละครับคราวนี้ตั้งใจนิดนึงนะในเรื่องของทำไมครับการสร้างโจทย์ปัญหาเนาะก็ต้องมีส่วนที่สำคัญข้อที่5อีก1ข้อใช่ไหมข้อที่5ก็ทำไมครับมีเก้าอี้กับกับเด็กๆนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบกันได้นะข้อที่6ลูกชิ้นกับทำไมครับกินไปแล้วกินไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะหรืออาจจะทำไมครับถามหาจำนวนก็ได้มี6ข้อนะฝากกลับไปทำเป็นอะไรเนี่ย
1: การบ
0: ้านเอาละครับเด็กๆครับ2ตาดูนะตั้งใจสรุปบทเรียนนะสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันวันนี้เราทำอะไรไปนะวันนี้ทำอะไรเนี่ยวันนี้สร้างโจทย์ปัญหาจากภาพดังนั้นนะครับการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องสร้างให้ครบโดยมีส่วนที่สำคัญอยู่อย่าดอกอย่าโดนหลอกต้องมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนนะเมื่อสักครู่นี้หลอกนะอย่าโดนหลอกนะต้องมีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนคือ ส่วนที่โจทย
1: ์
0: กับส่วนที่โจทย์ดังนั้นต้องมี2ส่วนสำคัญคือส่วนที่โจทย์บอกหรือส่วนที่โจทย์ถามนะครับต้องมีทั้ง2ส่วนนี้ถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถดำเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้นั่นเองนะครับก็ฝากกลับไปทำไมนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาแต่คราวนี้จะสร้างจากอะไรล่ะครับ
1: จากประโยคส
0: ัญลักษณ์นะครับก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนนะครับดังนั้นต้องเน้นย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม่
1: แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วยได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
1: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องการฝึกอ่านฝึกเขียนมีไหมคะยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องช่วยหนูหน่อย1เอ๊ะจะช่วยอย่างไรนะสงสัยไม่เอ่ยมาดูกันเลยแต่ก่อนจะเริ่มในวันนี้มีวิดีทัศน์มาให้เด็กๆ ดูสั้นๆเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เมื่อดูจบแน่นอนว่ามีคำถามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเช้านี้อากาศสดใสมากเลยค่ะเดี๋ยวครูไผ่จะต้องไปเตรียมสอนแล้วค่ะเอ๊โอ้โหเด็กๆคุณครูลืมของค่ะลืมดินสอปากกายางลบลืมไปหมดเลยค่ะเด็กๆทำยังไงดีคะเอ๊แล้วถ้าเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้เด็กๆจะทำอย่างไรคะลองบอกให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเอาละค่ะถ้าหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้เมื่อสักครู่นี้คุณครูใบไผ่เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ล
0: ื
1: ม
0: อุปกรณ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆลืมอุปกรณ์เหล่านี้ล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรขอกลุ่มที่4ตอบคุณครูหน่อยค่ะ1คนทำอย่างไรดีเอ่ยถ้าหนูลืมอุปกรณ์การเรียน
2: ยืมเพื่อนค่ะ
0: ยืมเพื่อนนะคะมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างกลุ่มที่3ค่ะขอ1คนทำอย่างไรดีนะถ้าลืมอุปกรณ
3: ์ซื้อครับ
0: ซื้อที่สวัสดิการโรงเรียนใช่ไหมลูกมีใครอีกบ้างเอ่ยกลุ่มที่1คะถ้าหากเราลืมอุปกรณ์การเรียนเนี่ยเราจะทำอย่างไรเอ่ย
4: ซื้อที่สวัสดิการ
0: ซื้อที่สวัสดิการปรบมือให้ทั้ง3คนเลยค่ะมีทั้งขอแบ่งปันจากเพื่อนๆก็คือขอยืมจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีทั้งซื้อที่สวัสดิการโรงเรียนด้วยนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากเด็กๆอยู่ในสถานการณ์นี้ล่ะคะถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยลืมหรือว่าคุณครูใบไผ่เนี่ยลืมของค่ะแล้วเด็กๆอยู่ด้วยเด็กๆจะทำอย่างไรคุณครูไปไผ่ลืมของเนี่ยแต่เด็กๆอยู่ในห้องด้วยคุณครูไปไผ่บอกว่าคุณครูลืมอุปกรณ์ทั้งหมดเลยขอกลุ่ม3หน่อยค่ะตอบให้คุณครูหน่อย1คนจะทำอย่างไรดีนะ
5: แล้วเอาดินสอให้คุณครูยืม
0: อ๋อเอาดินสอให้คุณครูยืมปรบมือให้เพื่อนนะมีอีกไหมเอ่ยไม่เป็นไรค่ะก็มีทั้งหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างเช่นถ้าหากเด็กๆลืมของก็เป็นอย่างไรอาจจะขอแบ่งปันจากเพื่อนๆหรือว่าซื้อที่สวัสดิการก็ได้นะคะแต่หากซื้อมาแล้วโอ้โหเป็นอย่างไรลูกเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นมาเรื่อยๆลืมกี่ครั้งก็ซื้อลืม2ครั้งซื้อเพิ่ม2ครั้งเป็นอย่างไรเยอะเกินความจำเป็นไหมเอ่ยเยอะนั่นเองแต่ถ้าหากมีเพื่อนๆที่น่ารักช่วยเหลือเป็นอย่างไรคะแบ่งปันของซึ่งกันและกันดีไหมดีนะคะและถ้าหากเด็กๆอยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อนเนี่ยลืมของเด็กๆก็สามารถแบ่งปันของให้เพื่อนได้ไหมได้เช่นกันค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะเด็กๆจะบอกหลักการพูดขอความช่วยเหลือได้ค่ะ2พูดขอความช่วยเหลือได้และข้อสุดท้ายนะคะตระหนักถึงความสำคัญของการพูดขอความช่วยเหลือได้ยินมาแล้วว่าการพูดขอความช่วยเหลือเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าเอ๊ะคุณครูทำอย่างไรดีถ้าลืมอุปกรณ์การเรียนมีเพื่อนบอกว่าขอยืมจากเพื่อนๆเอ๊ะแล้วเราจะพูดขอยืมจากเพื่อนๆให้เพื่อนให้เรายืมอย่างไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้เดี๋ยวมาดูกันเลยซึ่งการพูดขอยืมหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ในการพูดขอความช่วยเหลือใครเคยพูดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆบ้าง หลายคนเลยเอ๊ะต้องพูดอย่างไรนะเพื่อนถึงใจยอมช่วยเราพูดอย่างไรบ้างเอ่ยขอช่วยต้องพูดคำว่าอะไรนะขอช่วยหรือว่าแล้วต้องพูดแบบน้ำเสียงแบบไหนเอ่ยพูดดีๆพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลใช่ไหมลูกมาดูกันเลยว่าการพูดขอความช่วยเหลือคืออะไรนะคะมาดูกันก่อนเลยการพูดขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นการพูดเพื่อให้ผู้อื่นช่วยในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้คุณครูใบไผ่ลืมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเลยแสดงว่าคุณครูใบไผ่ต้องทำอย่างไรต้องขอความช่วยเหลือไหมคะต้องขอความช่วยเหลืออาจจะกับเพื่อนครูด้วยกันหรือว่ากับเด็กๆได้ไหมได้เช่นการคุณครูขอยืมดินสอได้ไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะแบบนี้คือการพูดขอความช่วยเหลือซึ่งในบางครั้งเด็กๆก็อาจจะเคยพูดไปแล้วในการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะคะใครเคยขอยืมดินสอเพื่อนบ้างมีไหมเอ่ยใครเคยขอยืมอุปกรณ์การเรียนบ้างแล้วเพื่อนให้ไหมคะให้แสดงว่าเพื่อนมีน้ำใจมากๆเลยแล้วเราก็ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีไหมดีด้วยเพื่อนถึงจะยอมช่วยนั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยการพูดขอความช่วยเหลือพูดอย่างไรให้เขาสามารถช่วยเหลือเราอย่างแรกเลยค่ะต้องใช้คำและท่าทางที่สุภาพอ่อนน้อมอย่างไรถ้าคุณครูลืมของอ่ะสมมติคุณครูเป็นเด็กคนหนึ่งลืมของครูขอยืมของจากเพื่อนบอกว่าเธอเราขอยืมดินสอของเธอได้ไหมได้ไหมคะอย่างนี้แล้วเพื่อนจะให้ยืมไหมให้ยืมแล้วถ้าหากคุณครูพูดว่ายืมดินสอหน่อยสิน่าให้ยืมไหมไม่เพราะอะไรเอ่ยน้ำเสียงต่างกันไหมต่างกันชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบแรกหรือแบบที่สองแบบแรกเพราะฟังแล้วดูนิ่มนวลสุภาพไหมคะใช่เลยค่ะเราก็อยากที่จะแบ่งปันแต่ถ้าหากพูดด้วยน้ำเสียงที่โอ้โหไม่เพราะเลยเด็กๆอยากจะให้ยืมไหมไม่เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะไปขอช่วยความช่วยเหลือจากใครลูกเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรสุภาพก็คือพูดเพราะนั่นเองพูดเพราะแล้วก็ต้องอ่อนน้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลเอ๊ะใครคิดว่าทำได้ขอหัวใจหน่อยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยใช้คำใช้ท่าทางที่สุภาพก็คือพูดไพเราะนั่นเองแล้วก็ต้องอ่อนน้อมด้วยแล้วมีอะไรอีกบ้างมาดูกันเลยการที่เราจะพูดขอความช่วยเหลือค่ะจะมี3คำที่ควรใช้ในประโยคในข้อความที่เราพูดออกไปมาดูคำแรกเลยคำแรกคำว่าปรโอดอโปรดขออีก1ครั้งลูกปรโอดอโปรด
1: ปรโอดอโปรด
0: โปรดต่อไปค่ะคำที่สองคำนี้เด็กๆใช้กันบ่อยเลยชออวยยอช่วยไม่เอกช่วย
1: ชออวยยอช่วยไม่เอกช่วย
0: ช่วย
1: ช
0: ่
1: วย
0: ต่อไปกะรุณาก
1: ะรุณาก
0: ะรุณาก
1: ะร
0: ุ
1: ณา
0: โปรด
1: ช
0: ่
1: วย
0: กะรุณาตอนนี้ค่ะมี3คำ3คำนี้ถ้าหากเด็กๆอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครนะลูกสามารถใช้ข้อความทั้ง3คำนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กๆไม่ได้นำดินสอมาเด็กๆจะใช้คำพูดอะไร
1: ช
0: ่
1: วย
0: ช่วยอะไรเอ่ยช่วยอะไรนะช่วยเราหน่อยได้ไหมเราลืมอะไรคะลืมดินสอนั่นเองหรือว่าคุณครูคะขอความกรุณาหน่อยค่ะหนูลืมดินสอค่ะได้ไหมคะได้ค่ะหนูอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหรือจากคุณครูได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะมาดูกันต่อเลยการพูดขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเราพูดไปแล้วเราขอความช่วยเหลือไปแล้วลูกถ้าหาก เพื่อนช่วยเหลือเราแล้วหรือว่าใครก็ตามที่เราขอความช่วยเหลือช่วยเราแล้วเราต้องพูดอะไรตอบขอบคุณถ้าผู้หญิงต้องพูดว่าอย่างไรผู้หญิงต้องพูดว่าขอบคุณค่ะแล้วถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายต้องพูดว่า
1: ขอบคุณคร
0: ับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยลูกถ้าหากเราขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเขาช่วยเราแล้วต้องตอบว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกครั้งนะคะเด็กดีคนไหนทำได้บ้างขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพสถานการณ์มาให้แล้วสมมุติว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กในรูปภาพดูสิคะว่าเด็กๆจะทำอย่างไรจะขอความช่วยเหลืออย่างไรพร้อมไหมคะเรากิจกรรมนี้นะคะเราจะทำเป็นกลุ่มซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถทำร่วมกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะช่วยกันคิดช่วยกันตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดขอความช่วยเหลือกันมาดูสถานการณ์แรกค่ะปิ้งมาแล้วเอ๊ะในรูปมีอะไรเอ่ยเด็กเสื้อเหลืองนี้เขากำลังทำอะไรลูกถือของหนักมากเลยแล้วอีกคนนึงทำอะไรเอ่ยกำลังจะช่วยถ้าหากเด็กๆเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กคนนี้เนี่ยเด็กเสื้อเหลืองคนนี้เด็กๆจะพูดให้เพื่อนอีกคนมาช่วยเราอย่างไรตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มช่วยกันปรึกษาค่ะจะพูดอย่างไรให้เพื่อนมาช่วยเรา

0: ่ะตอนนี้เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยใครพร้อมที่จะตอบคุณครูแล้วบ้างกลุ่มไหนพร้อมแล้วขอให้ยก2มือเลยเอามือลงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกกลุ่มไหนดีหน้าแต่คนที่จะตอบอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ค่ะเอ๊ะใครคิดออกแล้วบ้างตอนนี้ทุกกลุ่มคิดออกแล้วใช่ไหมลูกว่าถ้าหากเป็นเด็กคนนี้ที่กำลังถือของหนักเลยจะพูดอย่างไรจะพูดขอความช่วยเหลืออย่างไรให้เพื่อนมาช่วยเราขอกลุ่มที่1ค่ะ1คนเป็นตัวแทนตอบให้คุณครูฟังหน่อยลูกว่าจะพูดอย่างไรให้เพื่อนมาช่วยเราก
1: รุณาช่วยด้วยครับ
0: กรุณาช่วยด้วยครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะโอ้โหเป็นคำตอบที่น่ารักมากๆเลยนะคะได้ยินแล้วก็อยากจะช่วยเลยกรุณาช่วยด้วยครับนะคะต่อไปกลุ่มไหนดีน่าจะตอบคุณครูขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะถ้าหากหนูถือของหนักอยู่เนี่ยจะพูดอย่างไรให้เพื่อนมาช่วยเราลูกพูดคำว่าอะไรดีพูดประโยคสั้นๆก็ได้
1: เธอช่วยเราหน่อย
0: เธอช่วยเราหน่อยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะโอ้โหน่ารักทั้ง2กลุ่มเลยนะคะเธอช่วยเราหน่อยโอ้โหเพราะเราถือของหนักมากเลยแต่ยังไม่จบค่ะเหลือกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ค่ะต่อไปขอกลุ่มที่4ค่ะ1คนช่วยตอบคุณครูหน่อยลูกว่าพูดอย่างไรนะให้เพื่อนมาช่วยเหลือเราหน่อย
1: นายช่วยเราหน่อย
0: นายช่วยเราหน่อยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะโอ้โหถือของหนักใช่ไหมลูกก็เลยจะให้เพื่อนผู้ชายช่วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะต่อไปเหลืออีก2กลุ่มกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ค่ะขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คะเราถือของหนักอยู่เนี่ยพูดอย่างไรให้เพื่อนมาช่วยเรา
1: ช่วยเราด้วย
0: ช่วยเราด้วยปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คะช่วยตอบคุณครูหน่อยลูกว่าพูดอย่างไรดีให้เพื่อนเขามาช่วยเหลือเราช่วยเหลือเราเพราะตอนนี้โอ้โหกำลังถือของหนักเลยค่ะหนูจะพูดอย่างไรดีคะ
1: เธอช่วยเราด้วย
0: เธอช่วยเราด้วยปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะอยากจะขอเพิ่มเติมนิดนึงลูกคำที่เด็กๆใช้เนี่ยถือเป็นคำที่น่ารักมากๆเลยเธอนายน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าหากเด็กๆพูดจบประโยคแล้วเพิ่มเติมคำว่าครับคำว่าค่ะได้ไหมคะได้เลยเพราะว่าคำว่าครับคำว่าค่ะนะคะลูกเป็นคำที่อยู่อะไรคะท้ายเสียงท้ายคำนั่นเองเป็นหางเสียงที่เราต้องมีถ้าหากเด็กๆพูดเธอช่วยเราหน่อยได้ไหมคะน่ารักขึ้นไหมน่ารักขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคำที่อะไรข้อความที่เราพูดแล้วมีหางเสียงทำให้มันไพเราะขึ้นไหมไพเราะขึ้นแล้วเพื่อนก็อยากจะช่วยเรามากขึ้นนั่นเองแล้วอย่างเช่นถ้าหากเราจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะถ้าหากเราพูดแล้วมีหางเสียงปิดท้ายเนี่ยครับค่ะนะคะจะน่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นเด็กดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยนั่นเองค่ะและที่สำคัญถ้าหากเพื่อนมาช่วยเหลือเราแล้วเราต้องตอบว่าอย่างไรนะถ้าเป็นเด็กๆผู้หญิงต้องตอบว่าอย่างไรนะขอบคุณค่ะถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายต้องตอบว่าอย่างไรนะขอบคุณครับนั่นเองแล้วถ้าหากหนูเห็นเพื่อนกำลังยกของหนักหนูจะทำอย่างไรคะไปช่วยเพื่อนนั่นเองดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปค่ะลูกยังไม่จบขออีก1สถานการณ์ตอนนี้ลองดูดีๆเลยว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะพูดอย่างไรนะ มาดูเลยค่ะโอ้โหตอนนี้มีภาพอะไรเอ่ยมีใครกำลังเป็นอะไรเอ่ยมีเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเป็นอะไรลูกเจ็บนั่นเองน่าจะหกล้มแน่ๆเลยเพราะว่ามีเลือดออกด้วยแล้วมีอีกคนหนึ่งกำลังจะทำอะไรคะมาช่วยนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนี้ค่ะที่กำลังหกล้มแล้วมีเลือดออกหนูจะพูดอย่างไรให้เพื่อนมาช่วยเหลือเราตอนนี้โอ้โหปวดขามากเลยลุกขึ้นไม่ได้เลยเอ๊ะหนูจะทำอย่างไรเอ่ยให้เพื่อนมาช่วยเราเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มช่วยกันคิดได้เลยค่ะ

0: ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้นะคะคุณครูได้ให้สถานการณ์ไปใช่ไหมลูกเอ๊ะกลุ่มไหนคิดออกแล้วบ้างยก2มือเอามือลงค่ะถ้าหากเด็กๆ เป็นเด็กที่กำลังหกล้มค่ะโอ้โหตอนนี้ลุกไม่ไหวเลยปวดเข่าปวดขามากๆเลยเพราะว่าเป็นแผลนะคะเด็กๆจะทำอย่างไรขอกลุ่มที่3ค่ะขอ1คนแบบไม่ซ้ำการตอบให้คุณครูฟังหน่อย
1: เธอช่วยเราด้วยพาฉันไปห้องพยาบาลหน่อยเราเจ็บครับ
0: ปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะโอ้โหเป็นคำพูดที่สามารถใช้ได้จริงด้วยเพราะว่ารู้เลยว่าโอ้โหให้เพื่อนช่วยแล้วต้องพาไปที่ไหนคะห้องพยาบาลนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปขอกลุ่มไหนดีนะขอกลุ่มที่1ค่ะถ้าหากเป็นเด็กที่กำลังบาดเจ็บอยู่เนี่ยหนูต้องพูดอย่างไรให้เพื่อนช่วยลูก
2: พี่ช่วยหน่อยครับ
0: พี่ช่วยหน่อยครับโอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะอาจจะขอความช่วยเหลือจากพี่ๆที่เล่นอยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะคะแล้วก็มีหางเสียงมีคำว่าครับด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะลูกต่อไปเอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบเอ่ยตอนนี้มีกลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะขอกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คะถ้าหากหนูเป็นเด็กที่กำลังเจ็บบาดเจ็บอยู่เนี่ยหนูจะขอความช่วยเหลืออย่างไรคะลูก
1: เธอช่วยเราหน่อยค่ะ
0: เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมคะใช่ไหมคะอ่ะขออีกหนึ่งครั้ง
1: เธอช่วยเราหน่อยค่ะ
0: เธอช่วยเราหน่อยค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยค่ะได้เลยนะคะเธอช่วยเราหน่อยค่ะเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คะถ้าหากหนูเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บเป็นแผลอยู่ตอนนี้ลุกไม่ได้เลยหนูจะขอความช่วยเหลืออย่างไรลูก
1: เธอช่วยเราหน่อยครับ
0: เธอช่วยเราหน่อยครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะและสุดท้ายค่ะกลุ่มที่4คะกลุ่มที่4ขอ1คนค่ะใครดีเอ่ยถ้าหากหนูเนี่ยตอนนี้ค่ะเจ็บขามากๆเลยหกล้มลุกขึ้นไม่ได้หนูจะพูดให้เพื่อนมาช่วยเหลือเราอย่างไร
1: เธอกัดรู้หน้าพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมคะ
0: โอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะแล้วสามารถใช้คำที่คุณครูบอกด้วยนะคะมีคำว่ากรุณาด้วยโอ้โหเป็นคำที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมลูกนำไปใช้ได้จริงๆเลยนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วก็เป็นอย่างไรอ่อนน้อมด้วยนะคะต่อไปค่ะได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องอะไรก่อนเอ่ยฟังคำชี้แจงการทำใบงานฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมช่วยหนูหน่อย1ค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำกิจกรรมได้นะคะส่วนคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมช่วยหนูหน่อย1นะคะหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำได้ค่ะต่อไปมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือถ้าสะบัดมือตอนนี้เอ๊ะคุณครูกำลังส่องเลยค่ะว่าเอ๊ะใครจับอะไรอยู่บ้างตอนนี้ในมือเราไม่มีอะไรเลยกำมือแบมือกำมือแบมือแบมือระวังโดนหลอกกำ

็กำกำแล้วก็แบแบแบแบกำกำกำกำกำแบแบกำกำแบแบกำกำแบกำกำแบแบแล้วก็กำกำแล้วก็แบแบแบแบกำกำกำเอามือลงตอนนี้ทุกคนค่ะมองมาที่จอก่อนเอ๊ะวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรเอ่ยวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะจะให้นักเรียนวาดรูปเหตุการณ์หรือสถานการณ์ค่ะที่ต้องการที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นผู้อื่นนั่นเองนะคะอย่างเช่นสถานการณ์ที่เมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ดูรูปภาพไป2รูปภาพใช่ไหมคะเป็นสถานการณ์อะไรเอ่ย1คือยกของหนักได้ไหมได้และต้องการจะขอความช่วยเหลือผู้อื่นหรือ2ค่ะหกล้มเป็นแผลเอ๊ะจะให้เพื่อนช่วยอย่างไรให้เด็กๆวาดค่ะ1สถานการณ์นอกเหนือจากรูปภาพที่คุณครูนำมาได้ไหมได้เลยค่ะจะวาดสถานการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อวาดรูปภาพเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆเขียนข้อความที่ต้องการจะพูดขอความช่วยเหลือแบบสั้นๆเลยโดยต้องมี3คำในข้อความที่เด็กๆต้องพูดขอความช่วยเหลือนะลูกเขียนลงไปเนี่ยจะต้องมี3คำประกอบอยู่เลือกคำใดคำหนึ่งนะคะอย่างเช่นมีคำว่าอะไรบ้าง1คำว่าโปรด2คำว่ากรุณา3คือคำว่าช่วยให้เลือกแค่คำเดียวเขียนเป็นข้อความสั้นๆ1ข้อความหรือประโยคสั้นๆค่ะ1ประโยคนั่นเองนะคะแล้วให้สอดคล้องให้สัมพันธ์กันกับรูปที่เด็กๆวาดด้วยเด็กๆสมมุติว่าเด็กๆวาดรูปที่กำลังเป็นอย่างไรหกล้มได้ไหมข้อความที่หนูเขียนเนี่ยก็ต้องสอดคล้องเกี่ยวข้องกับรูปที่วาดด้วยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถเลือกทำในสมุดหรือว่าในกระดาษได้เลยนะคะตามความสะดวกของคุณครูปลายทางนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูไปไผ่นะคะจะให้เด็กๆทำในกระดาษนะคะอันดับแรกเลยถ้าหากเราทำในกระดาษต้องเป็นอย่างไรต้องเขียนชื่อด้วยนะคะให้เด็กๆได้กระดาษไปแล้วอย่าลืมค่ะเขียนชื่อก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มงานนะคะเพื่อป้องกันใบงานสูญหายงานของเราสูญหายนะคะลูกอย่าลืมค่ะเริ่มจากการเขียนชื่อของตัวเองลงไปเลยแสดงความเป็นเจ้าของก่อนนะคะลูก

0: อนนี้ก็หมดเวลาแล้วนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะเลยนะคะเด็กๆคะมาดูกันเลยเอ๊ะมีใครใช้คำว่าโปรดบ้างมีไหมมีใครใช้คำว่ากรุณาบ้างมีไหมคะมีอ่ะแต่งว่าอะไรเอ่ยหนูแต่งข้อความหรือประโยคว่าอะไรเอ่ยกรุณาช่วยฉันด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะมีใครใช้คำว่าช่วยบ้างมีไหมคะมีโอ้โหคำว่าช่วยนี่เป็นคำยอดฮิตเลยนะคะใช้ได้แบบง่ายมากด้วยนะลูกใช้คำว่าช่วยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะช่วยฉันหน่อย1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรนะได้วาดรูปเหตุการณ์ใช่ไหมลูกแล้วก็มีการเขียนข้อความหรือประโยคสั้นๆด้วยเอ๊ะมีใครเขียนอะไรบ้างที่น่าสนใจกลุ่มที่หนึ่งเขียนว่าอะไรเอ่ยมีใครเขียนว่าอะไรบ้างใช้คำว่าช่วยใช่ไหมคะช่วยอะไรดีเอ่ยขอหนึ่งคนช่วยตอบคุณครูหน่อยใครก็ได้ค่ะหนึ่งคนหยิบไม้ได้เลยแต่งประโยคว่าอย่างไรนะ
1: เธอให้ฉันช่วยไหม
0: เธอให้ฉันช่วยไหมโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะขอกลุ่มที่2 1คนค่ะขอตัวแทน1คนว่าหนูเขียนข้อความหรือประโยคอะไรบ้าง1คนเอ๊ะเขียนว่าอะไรลูก
2: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยแบบสั้นๆง่ายๆนะคะได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3นะคะเขียนว่าอะไรบ้างเอ่ยขอ1คนค่ะเขียนว่าอะไรบ้างลูกที่หนูเขียนลงไปในกิจกรรมในวันนี
2: ้เธอช่วยเราด้วย
0: เธอช่วยเราด้วยโอ้โหดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เลยค่ะต่อไปขอฟังกลุ่มที่4ดีกว่าขอ1คนดูสิคะว่าเขาจะเขียนข้อความอะไรลงไปบ้างเขียนว่าอะไรบ้างลูก
2: เธอช่วยเราด้วยเราเจ็บมาก
0: เธอช่วยเราด้วยเราเจ็บมากโอ้โหน่าจะเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูกหกล้มนะคะหกล้มนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะสุดท้ายปิดท้ายเลยค่ะลูกขอกลุ่มที่5 1คนหน่อยค่ะหนูแต่งประโยคหรือข้อความอะไรบ้างเอ่ย
3: ช่วยฉันด้วยค่ะ
0: ช่วยฉันด้วยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะก็สามารถส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมาดูบทเรียนในวันนี้ในเรื่องช่วยหนูหน่อย1ค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองการพูดขอความช่วยเหลือจำเป็นไหมสำหรับเด็กๆจำเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการพูดให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถมาช่วยเหลือเราได้ตามที่เราเนี่ยต้องการนะคะแล้วเราต้องพูดอย่างไรวันนี้เรียนไปแล้วว่าต้องพูดอย่างไรเพื่อนจึงหรือว่าเพื่อนหรือว่าพี่หรือว่าคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆนะลูกสามารถมาช่วยเหลือเราได้เราต้องพูดจาเป็นแบบไหนไพเราะสุภาพนั่นเองแล้วก็ต้องอ่อนน้อมด้วยนะคะต้องลงท้ายประโยคว่าอย่างไรนะครับหรือว่าค่ะนั่นเองและเมื่อเขาช่วยแบบที่เราต้องการแล้วเราต้องพูดว่าอย่างไรคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเด็กๆจะเป็นเด็กๆที่น่ารักขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยค่ะส แสดงถึงมารยาทที่ดีของเด็กๆด้วยนะคะมาดูบทเรียนต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องช่วยหนูหน่อย2เอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมค่ะวันนี้เราเรียนกันในเรื่องช่วยหนูหน่อย1ไปแล้ววันนี้เรียนเรื่องช่วยหนูหน่อย1ไปแล้วนะคะอย่าลืมถ้าหากเจอสถานการณ์แบบนี้สามารถพูดขอความช่วยเหลือได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนั่นเองเรียนไปแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะอย่าลืมค่ะตอนนี้นะคะเราพูดขอความช่วยเหลือได้แล้วนะคะตอนนี้เอ๊ใครสนุกขอหัวใจใครสนุกมากๆขอหัวใจดวงโตๆเลยค่ะเอามือลงค่ะแล้วอย่าลืมนะคะนำเรียนแล้วอย่าลืมนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันต่อ

0: ตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองพากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่สองเพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่สามเพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่สองเพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่สามไม่ได้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่สองเพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่สามเพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้
0: ถูกต้องนะครับถูกทุกข้อเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เอ็งกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชางานอาชีพนะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะเรื่องของงานช่างในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เด็กๆ เคยเห็นงานช่างในชีวิตประจำวันบ้างไหมลูกเคยไหมคะลูกแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะลูกเคยเห็นไหมแล้วงานช่างที่นักเรียนเคยเห็นมีงานช่างอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักรู้จักไหมลูกเคยใช่ไหมคะอ้าวขอไปที่กลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนอยากตอบยกมือหน่อยค่ะตอนนี้มองดูแล้วกลุ่มที่ยกมือมากที่สุดนะคะคือกลุ่มที่4ค่ะพอยกถึง4คนนะคะงั้นขอไปที่กลุ่มที่4นะลูกจะมีงานช่างถึง4ประเภทไหมนะขอที่คนแรกเลยค่ะลูก
3: คนค่ะ
2: งานช่างลูกงานช่างหนูเคยรู้จักงานช่างอะไรบ้างงานช่าง
3: ซ่อมรถ
2: คือซ่อมรถนะคะอ่ะไปต่อค่ะซ่อมรถหรือเราอาจจะเรียกว่าช่างยนต
3: ์หลอดไฟ
2: ช่างอะไรนะคะลูก
3: หลอดไฟ
2: ช่างไฟนะคะคือเวลาไฟเราดับเราต้องพึ่งพาช่างไฟต่อไปค่ะ
3: ช่างน้ำค่ะ
2: ช่างน้ำหรือเราเรียกว่าช่างประปานะลูก
3: ช่างไม้ค่ะ
2: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะคนสุดท้ายได้ไหมลูกนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะโอ้สี่ช่างนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กป.1 นะคะอาจจะพูดชื่อผิดไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากพูดตามความเข้าใจของเราคือเห็นเขาซ่อมน้ำก็เลยเรียกว่าช่างน้ำนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือความหมายและประเภทของงานช่างเด็กๆต้องทำไมลูกสามารถเรียกชื่อช่างนั้นได้ถูกต้องอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าเด็กๆเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆนะคะจะต้องสามารถบอกความหมายของงานช่างได้นะคะแล้วก็สามารถแยกประเภทของงานช่างได้ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของงานช่างแต่ละประเภทเอาตอนนี้คุณครูถามเบื้องต้นช่างไฟในความเข้าใจของเด็กๆเด็กๆคิดว่าเขาน่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะลูก
4: ไฟ
2: เกี่ยวกับอะไรนะคะ
4: ไฟ
2: เกี่ยวกับไฟฟ้าโอ้ยได้แค่นี้ก็เยี่ยมแล้วนะคะแล้วความสำคัญของช่างไฟล่ะลูกเขาสำคัญยังไงคะช่างไฟ
4: ไฟดับ
2: แล้วยังไงนะลูกต่อ
4: เวลาไฟไม่ไฟไม่ดับ
2: เวลาอะไรนะคะ
4: เวลาไฟดับ
2: เวลาไฟดับเขาก็จะช่วยทำไมลูกช่วยซ่อมแซมไฟเคยไหมลูกเวลาเราอยู่บ้านไฟดับปุ๊บคุณพ่อคุณแม่โทรหาการไฟฟ้าเลยมีไหมคะ
4: ม
2: ีนะคะเพราะบางครั้งถ้าเราไม่โทรเขาก็อาจจะยังไม่ทำไมลูกไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนนะคะไฟดับนะคะคุณครูก็โทรบ่อยนะคะเนื่องจากอยู่ในตลาดพอไฟดับปุ๊บเรามีเบอร์การไฟฟ้าเราก็โทรแจ้งนิดนึงนะคะเขาจะได้ทำไมลูกช่วยซ่อมแซมให้แล้วไฟจะได้ทำไมลูกกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะหนูน้อยช่างสังเกตนะคะให้นักเรียนนะคะดูภาพนี้นะคะว่าน่าจะเป็นช่างอะไรใจเย็น

0: ตอบซะแบบนี้ไปต่อไม่ถูกเลยนะคะแสดงว่าภาพง่ายไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เหรอคะดูจากอะไรลูกถึงรู้ว่าเขาเป็นช่างไม้
1: เพราะม
0: ี
1: เลื่อย
0: เพราะมีเลื่อยแล้วมีอะไรอีกลูกถึงรู้ว่าเป็นมีโอ้รู้หนูหนูไปดูที่อุปกรณ์แล้วไม่ได้ดูที่เขาทำเหรอลูกดูที่อะไรคะทำไมถึงรู้ว่าเป็นช่างไม้ดูที
1: ่ไม
0: ้ไม้เห็นไหมคะนี่ช่างไม้เขาทำอะไรได้สำเร็จนะเขาทำอะไรนะลูกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะคะเก้าอี้นี่ไม้เขาสามารถสร้างเก้าอี้ได้หรือว่าทำไมลูกอาจจะซ่อมแซมก็ได้เราคือไม่รู้ชัดแน่แต่แน่ๆเลยเราเห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเขาหนึ่งอย่างนั่นก็คือเก้าอี้ใช่ไหมลูกเขากำลังจะทำอะไรต่อเขาอาจจะทำอะไรต่อลูกน่าจะเป็นโต๊ะได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าความหมายและความสำคัญของงานช่างนะคะมียังไงบ้างงานช่างนั่นก็คืองานประกอบติดตั้งบำรุงรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะคะคืองานช่างเนี่ยเขาไม่ได้ซ่อมอย่างเดียวนะลูกเขารวมถึงในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็บำรุงด้วยนะคะบำรุงรักษาให้มันทำไมลูกให้มันยังคงทนแล้วก็ใช้งานได้นะคะรวมถึงผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆด้วยคืองานช่างเนี่ยครอบคลุมเยอะมากนะคะบางครั้งบางคนนึกว่างานช่างเนี่ยซ่อมอย่างเดียวจริงๆแล้วเขาไม่ได้ซ่อมนะลูกเขาผลิตได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงรักษาได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของงานช่างบ้างนะคะสำหรับในป.1 นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างให้เพียงเล็กน้อยนะลูกนะมาดูงานช่างแรกอ่านว่าช่างอะไรนะ
1: ช่างไฟฟ้า
0: ช่างอะไรนะคะลูก
1: ช
0: ่
1: างไฟฟ
0: ้าช่างไฟฟ้าเยี่ยมมากค่ะสำหรับช่างไฟฟ้านะคะก็จะทำงานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะรวมถึงหลอดไฟทั้งภายในและนอกอาคารบ้านเรือนด้วยอย่างในห้องนี้นักเรียนคิดว่าช่างไฟฟ้าเขามาทำอะไรให้เราบ้างคะลูกในห้องนี้นักเรียนปลายทางสามารถดูที่ห้องเรียนตัวเองได้เลยนะคะลูกทำอะไรนะคะลูก
1: ติดไฟ
0: สังเกตคือหนึ่งเขามาติดรางไฟแล้วก็เดินสายไฟเห็นไหมลูกไม่ใช่มาติดอย่างเดียวคือเดินสายไฟในห้องนี้ให้ด้วยเห็นไหมคะเห็นยังสังเกตเห็นไหมว่ามีสายไฟด้วยใช่แล้วทำอะไรให้อีกนะคะเครื่องปรับอากาศมีอะไรอีกไหมลูกสำหรับห้องเรายังมีลำโพงมีที่ติดกล้องโอ้โหเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าช่างอะไรนะช่างอะไรนะคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะช่างนี้น่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะคำว่าประปานี่น่าจะเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับน้ำนะคะโอ้โหเก่งมากลูกก็จะทำงานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งนะคะแล้วก็ซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้เกี่ยวกับน้ำเช่นท่อน้ำก๊อกน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์เป็นต้นที่บ้านเราเคยเรียกช่างประปามาไหมคะเรียกมาทำไมคะลูก
1: ซ่อมน้ำ
0: เรียกมาซ่อมห้องน้ำบ้านอื่นมีเรียกมาไหมคะลูกไม่เรียกเลยเคยเรียกมาทำอะไรคะลูกหยิบไม้ได้ไหมคะลูกหยิบไม้นิดนึงคะลูกหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยคะลูกที่บ้านเรียกช่างประปามาทำไมคะลูก
2: มาดูน้ำค่ะ
0: มาดูน้ำที่บ้านใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะของคุณครูก็เคยเรียกมานะคะคือท่อน้ำแตกเราไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะคะเราก็ต้องเรียกช่างประปามาหรือบางครั้งเราเจอที่ถนนหนทางเห็นน้ำประปาแตกเนี่ยเราก็สามารถโทรเรียกได้นะคะลูกต่อไปค่ะ

0: ันนี้ช่างอะไรคะช่างอะไรนะคะลูกอ่านว่าช่างไม้นะคะช่างไม้นี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรนะทำงานเกี่ยวกับไม้นะคะก็คือเกี่ยวกับการประกอบแล้วก็ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากไม้เช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนประตูหน้าต่างหรือไม้แกะสลักเป็นต้นนะคะนึกถึงที่บ้านเราลูกมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหรือว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับไม้นึกออกไหมคะมีอะไรนะคะลูกอ้าวไหนลองจับไม้เลยลูกมีอะไรบ้างลูก
1: เตียงนอน
0: เตียงนอนที่บ้านเป็นไม้ก็แสดงว่าใช้ช่างไม้นะคะอ้าวคนอื่นได้อีกไหมคะลูกกลุ่มนี้อ้าวได้ไหมคะลูกเอาไอดีอยากตอบให้ไอดีก่อนค่ะลูก
1: ประตูไม
0: ้ประตูไม้นะคะคนอื่นได้ไหมอ้าวได
1: ้หน้าต่าง
0: หน้าต่างค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปส่งไม้ให้เพื่อนเลยค่ะลูก
1: เก้าอี้ไม
0: ้ครับผมคนสุดท้ายของกลุ่มค่ะ
1: ตู้ไม้
0: ตู้ไม้นะคะโอ้โหเก่งทั้งกลุ่มเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยนะคะก็คือสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไม้นะคะก็คือเป็นช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางของนะคะเอาง่ายๆในห้องนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะอันนี้อ่านว่าช่างอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะอ่านว่า
2: ช่างโลหะ
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมลูกโลหะคืออะไรคะ
2: เหล็ก
0: โอ้โหเก่งมากค่ะลูกช่างโลหะนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะนะคะหรือว่าเหล็กนั่นเองนะคะเช่นรั้วบ้านที่เป็นเหล็กชั้นวางของที่ทำจากอลูมิเนียมเป็นต้นนะคะโต๊ะในห้องเรียนของเราเก้าอี้ในห้องเรียนของเรานะคะก็ทำไมลูกร่วมมือร่วมใจจากสองช่างคือทั้งช่างโลหะแล้วก็ช่างไม้นะคะแล้วในบ้านนอกจากประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านที่เราเป็นโลหะแล้วในบ้านของเราใช้ช่างโลหะอะไรบ้างคะลูก
3: กล้องวงจรปิด
0: กล้องวงจรปิดนี่น่าจะเป็นช่างไฟฟ้านะลูกนึกหน่อยนอกจากรั้วหน้าบ้านแล้วที่เป็นช่างโลหะมีอะไรอีกลูกเดี๋ยวก่อนนะคะกระจกก็ต้องเป็นช่างกระจกใช่ไหมคะลูกน่าจะมีช่างอะไรอีกลูกที่ใช้เหล็ก
3: รถ
0: ได้ลูกรถได้นะลูกหน้าต่างที่เป็นกรงเหล็กนึกออกไหมลูก
3: หลังคา
0: หลังคาเยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าเกิดในโรงเรียนของเราล่ะลูกเราใช้ช่างโลหะตรงไหนบ้าง
3: หน้าบ้านประตูบ้าน
0: ในโรงเรียนแล้วลูกในโรงเรียนในโรงเรียน
3: ตรง
0: โต๊ะนะคะมีตรงไหนอีกคะลูกตรงไหนอีกลูกประตูโรงเรียนนะคะแสดงว่านึกภาพออกแล้วนะลูกนะเอาต่อไปเดี๋ยวค่ะอ่านชื่อช่างก่อนช่างช่างปูนพอบอกช่างปูนปุ๊บผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากช่างปูนคือบ้านโอ้โหเยี่ยมมากค่ะคือทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะตึกนี้ก็ใช้ช่างปูนแต่ว่าช่างปูนอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ต้องมีช่างอะไรมาช่วยด้วยคะช่างไม้ช่างโลหะช่างประปาต้องช่วยไหมนะช่างประปาช่วยไหมลูกช่วยตรงไหนคะเวลาสร้างอาคารโอ้เก่งมากค่ะคือสร้างห้องน้ำนะคะสุดยอดมากๆลูก ต่อไปช่างทาสีช่างทาสีเขามีหน้าที่ทำอะไรลูกทาสีตรงไหนคะลูกตรงไหนนะโอ้โหเยี่ยมมากทาสีผนังบ้านหรือเพดานบ้านนะคะช่างทาสีนะคะคือทำงานเกี่ยวกับการทาสีตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ให้มีสีสันสวยงามไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของเอ๊มีส่วนไหนทาสีได้อีกนะตรงไหนได้อีกคะลูกตรงไหนนะคะลูกโอ้ประตูบ้านก็ใช้ช่างทาสีนะคะเก่งมากนะคะลูกตอนนี้ค่ะจะได้รู้แล้วว่าเด็กๆนั้นรู้จักงานช่างจริงหรือไม่นะคะกิจกรรมช่างหันษาค่ะตอนนี้นะคะคือให้นักเรียนนะคะนำบัตรภาพแล้วก็บัตรคำค่ะออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนโดยคุณครูจะให้บัตรภาพกับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนั้นนำบัตรคำมาติดให้ตรงกับประเภทของงานช่างคือคุณครูจะมีคำไว้ที่ตัวส่วนเด็กๆจะมีผ้าเข้าใจตรงกันไหมคะเดี๋ยวรอบแรกคุณครูจะให้ทำเป็นกลุ่มก่อนคือให้ช่วยกันทั้งกลุ่มก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปจะให้สุ่มนะคะรอบนี้ค่ะขอตัวแทนกลุ่มค่ะทุกกลุ่มค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยกลุ่มละ1คนนะลูกกลุ่มละ1คนครบยังครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะลูกให้หยิบบัตรภาพไปอย่าเพิ่งไปเปิดนะครับหยิบบัตรภาพไปเฉยๆก่อนเลือกไป1ใบอ้าวไปคว่ำไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไว้ตรงกลางเลยลูกไว้ตรงกลางของโต๊ะนะคะไปคว่ำไว้นะอย่าเพิ่งนะลูกสุภาพบุรุษของเราเลือกแผ่นสุดท้ายเลยนะป้ายความไว้ตรงกลางโต๊ะยังแต่ว่าตอนนี้บัตรภาพครูหายไป1ภาพใครหยิบไป2กลุ่ม4ค่ะขออัน1ลูกวางไว้ตรงโต๊ะแล้วนะคะตอนนี้หันหน้ามาคุณครูค่ะหันหน้ามาคุณครูนิดนึงค่ะลูกทุกกลุ่มมีบัตรภาพแล้วคุณครูก็มีบัตรภาพฉะนั้นเราลองมาดูก่อนนะคะว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนี่ค่ะครูมีภาพนี้นะคะคุณครูจะนำไปติดก่อนนะเดี๋ยวนำไปติดแล้วเด็กๆดูว่านี่คือช่างอะไรนักเรียนมองเป็นช่างอะไรคะลูก
4: ช่าง
0: อะไรนะเฮ้ยช่างอะไรคะลูกในมือเขาถืออะไรบ้างเขาน่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นช่างช่างอะไรนะคะลูกช่างไฟฟ้านะคะก็คือทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกของอาคารบ้านเรือนแบบนี้นี่นะคะให้เขาคู่กันเข้าใจยังแต่ว่าของเด็กๆนั้นคุณครูจะอ่านข้อความพอคุณครูอ่านข้อความเสร็จแล้วในกลุ่มค่ะให้ช่วยกันว่าเอ๊ะใช่ช่างของเราไหมถ้าใช่ให้ลุกมาติดนึกออกไหมคะลูกนึกออกไหมคะเริ่มที่ช่างแรกนะคะตอนนี้ในกลุ่มเปิดแผ่นป้ายได้เปิดได้เลยค่ะทุกคนในกลุ่มตอนนี้ นายกลุ่มดูภาพแล้วรู้หรือยังว่า

เป็นช่างอะไรรู้ยังคะลูกกลุ่ม2รู้ยังคะลูกว่ากลุ่มหนูได้ช่างอะไรรู้แล้วทำไมลูกเก็บไว้ในใจกลุ่ม3รู้ทั้งกลุ่มยังคะลูกว่ากลุ่มเราได้ช่างอะไรเพื่อนๆรู้ยังคะเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมคะลูกกลุ่ม1เพื่อนรู้ยังคะฟินิกซ์รู้ยังคะลูกเห็นภาพยังคะเห็นแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นช่างอะไรกลุ่ม5กลุ่ม4รู้ยังคะลูก

0: ของเครื่องใช้ให้มีสีสันสวยงามย้ำว่าให้อาคารบ้านเรือนนั้นมีสีสันสวยงามเอ๊ช่างอะไรนะช่างอะไรนะอยู่กลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะคะอ้าวกลุ่มสามมาติดค่ะลูกติดด้านบนเลยจริงไหมคะทาสีบ้านเรือนให้สวยงามใช่ช่างทาสีไหมลูกใช่ไหมคะลูกกลุ่มอื่นใช่ไหมคะลูกใช่นะคะถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกเชิญนั่งที่เลยค่ะลูกต่อไปติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้เกี่ยวกับน้ำเช่นท่อน้ำก๊อกน้ำเครื่องสุขภัณฑ์กลุ่มไหนเอ่ยออกมาเลยค่ะกลุ่มไหนนะเอ๊ะไม่มีเหรอคะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนคะต่อไปนะทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆอีกหนึ่งรอบค่ะทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆก็อยู่ไหนคะก็เอามาเลยค่ะลูกติดได้เลยครับเหลือ2กลุ่มสุดท้ายเอาด้านไหนก่อนดีคะ
1: ขวา
0: โอเคพูดเสียงดังๆแต่ห้ามมีเสียงเอาด้านไหนคะ
1: ขวา
0: เธอต้องบอกเยี่ยมมากค่ะด้านนี้นั่นเองติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะมาอย่างไวเลยค่ะเช่นรั้วบ้านนะคะหรือชั้นวางของโอ้ยติดแทบไม่ทันเลยค่ะสุดท้ายค่ะติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากไม้เช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนประตูเชิญค่ะตอนนี้เรามาดูซิว่าถูกไหมมาดูที่ภาพแรกค่ะอันนี้เป็นช่างเลยค่ะลูกช่างไฟฟ้านะคะดูสังเกตคำคือจะมีคำว่าไฟฟ้าอยู่ก็แสดงว่าเป็นช่างไฟฟ้าต่อไปอันนี้ค่ะทาสีสังเกตตรงไหนคะลูกทำให้ทำไมลูกบ้านเรือนมีสีสันสวยงามต่อไปค่ะช่างประปาคือทำไมลูกทำงานเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้อะไรลูกก่อสร้างอาคารสถานที่ก็คือช่างปูนต่อไปค่ะสังเกตหน้ากากที่เขาใช้คือเอาไว้ป้องกันทำไมลูกป้องกันแสงไฟที่เวลาเราเชื่อมโลหะนะคะอันนี้ต้องใช้หน้ากากนะคะถ้าเกิดเราใช้แว่นตาปกติเนี่ยไม่ได้เลยนะลูกอย่าไปเล่นนะคะอันนี้ไม่สมควรนะคะอันนี้เป็นช่างโลหะนะคะเห็นไหมสุดท้ายเป็นช่างไม้เมื่อกี้นี้เราทำงานกันเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมลูกทีนี้จะสุ่มบ้างนะคะขอสุ่มค่ะวันนี้

0: ใครอยากออกมาเล่นบ้างยกมือขึ้นใครอยากออกมาเล่นเกมนี้บ้างจากเท่าที่สังเกตตอนนี้คือทุกคนอยากมาเล่นหมดเลยฉะนั้นคุณครูสุ่มได้ถูกไหมคะวันนี้ขอก็ลำบากนะเอาไว้ว่าเมื่อเช้านี้ใครทานอาหารเช้ามาโรงเรียนบ้างคะลูกทานมาทุกคนอีกแล้วเมื่อเช้านี้ใครมาโรงเรียนด้วยยังไม่ได้ถามเลยยกมือกันหมดเลยเมื่อเช้านี้ใครมาโรงเรียนด้วยจักรยานยนต์บ้างจักรยานยนต์คือ
1: รถเคร
0: ื่
1: อง
0: รถเครื่องยังเหลือเยอะอยู่เลยอะคำถามคุณครูนี่ถ้าจะไม่ได้แล้วนะเอาอะไรดีเนี่ยเอาเป็นว่าขอกลุ่มละ1คนค่ะเอาผัดกันมาบ้างนะลูกผัดกันมาบ้างกลุ่มละ1คนใครก็ได้1คน1คน1คนเมื่อกี้ออกมายังเอาคนที่ไม่ซ้ำมาบ้างนะลูกกลุ่มไหนคะลูกหนูมาจากกลุ่ม1กลุ่ม2ยกมือกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ยกมืออ้าวตอนนี้ได้อีก1คนค่ะเพราะแผ่นป้ายเรามี6แผ่นป้ายนะคะอีก1คนใครดีคะอ้าวเอวามาค่ะเดี๋ยวให้เล่น2รอบมาตอนนี้เป็นวงกลมจับมือเพื่อนกันเป็นวงกลมค่ะลูกจับมือกันเป็นวงกลมนิดนึงอ่ะวงกลมวงกลมโคละแผ่นป้ายนะอย่าไปวงกลมอย่าดูระวังหล่นหงายหลังนะลูกเอากลมเล็กๆค่ะลูก1แผ่นป้ายดึงคนละ1แผ่นป้ายค่ะลูกไม่หยิบล่ะครับอ๋อชอบเป็นภาพสุดท้ายนะคะตอนนี้ทุกคนมีแผ่นป้ายในมือแล้วเดี๋ยวคุณครูขอไปเปลี่ยนภาพตรงนี้นิดนึงนะคะลูกอย่ามองสิครับตอนนี้ค่ะคุณครูสลับแผ่นป้ายเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนไปติดให้ตรงกับข้อความของประเภทของงานช่างค่ะเชิญเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: สุดท้
0: ายคุณครูเปลี่ยนแผ่นป้ายแล้วนะดูข้อความดีๆนะคะลูกโอ้เสียงดังมากช่วยเพื่อนดีมากกัปตันแถว2ตรงกลางกัปตันบอกว่าตรงกลางคือตรงไหน
2: ไม่ใช่แถว
0: นั้น
2: แถวที
0: ่1โอ้โหอ้าวใครติดเสร็จแล้วยืนด้านข้างเลยลูกยืนด้านข้างก่อน
3: นี
0: ่
3: ผมเอาคนส
0: ุ
3: ดท้าย
0: ไปนะผมเอาคนเติร์ดนี่ดีนะลูกผมเอาคนสุดท้ายเหลือช่องว่างตรงไหนก็คือของผมแหละเออเยี่ยมมากค่ะเติร์ดไม่คิดว่าเขาจะผิดก่อนเหรอลูกมาดูครับอันแรกเอ้าทุกคนช่วยกันนะลูกอันแรกเขาบอกว่านี่เลยจับประเด็นได้เลยเถอะค่ะคือทำงานเกี่ยวกับไม้เป็นช่างไม้ถูกไหมลูกถูกไหมถูกใช่ไหมคะเอ้ามาตรงนี้นิดนึงภาพนี้ค่ะหนูตั้งหนึ่งขายให้เพื่อนเห็นภาพของเราด้วยตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าตกแต่งอาคารสถานที่บ้านเรือนและสิ่งของให้มีสีสันสวยงามมีช่างอะไรคะลูก
2: ช
0: ่างน้ำนี่ทำให้บ้านเรือนสีสันสวยงามไหม
2: ไม
0: ่ใครติดครับใครเป็นคนติดกัปตันเอากัปตันไปไหนเห็นไหมฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยู่คนสุดท้ายแล้วเหลือช่องสุดท้ายแล้วเราจะถูกนะไม่ได้นะอันนี้ค่ะสีสันสวยงามเป็นช่างทาสีต่อไปค่ะทำงานเกี่ยวกับน้ำก็เป็นช่างเขาเรียกว่าช่างอะไรนะโอ้ยเรียกว่าช่างอะไรนะโอ้เก่งมากค่ะต่อไปค่ะถอยนิดนึงค่ะลูกระวังตกข้างหลังนะลูกระวังอ่ะลงข้างล่างเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถานที่คือช่างปูนต่อไปค่ะทำงานเกี่ยวกับโลหะก็คือช่างโลหะอันนี้ค่ะเป็นอะไรลูกเกี่ยวกับช่าง

ไฟฟ้านะคะเมื่อกี้นี้กลุ่มนี้ผิดกี่ข้อ2ข้อ2ข้อถูกไหมถ้าเราติดผิดปุ๊บเพื่อนก็จะติดผิดตามแต่ถ้าเกิดเราแก้ได้ทำไมลูกเราก็จะถูกหมดนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะเก่งมากต่อไปค่ะขออีก1รอบรอบนี้ห้ามผิดเลยนะขอกลุ่มละ1คนค่ะอ้าวไหนอะลูกกลุ่มละ1คนอยู่ไหนจ๊ะมาเลยตอนนี้เอ๊ะเมื่อกี้ขอกลุ่มละ1คนแสดงว่าทำไมลูกก็มา5คนแต่ตอนนี้มาถึง6คนแสดงว่ารู้ใช่ไหมคะว่าคุณครูมีแผ่นป้าย6ใบโอ้โหรู้งานเป็นดีมากเลยอ้าวให้คนละ1ภาพแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนกติกาคือเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภาพของเราให้เรานำไปติดดีไหมคะคนละ1ภาพค่ะหยิบเลยเท่าที่สังเกตดูนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนของเราคุณครูให้บัตรภาพเพื่อนทำยังไงลูกเพื่อนทำยังไงคะเห็นไหมเพื่อนขอบคุณโอ้โหน่าชื่นชมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกอ้าวต่อไปค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นภาพของตัวเองแล้วใช่ไหมคะดูภาพของตัวเองได้เลยนะคะคุณครูจะอ่านข้อความแล้วถ้าเป็นของใครให้คนนั้นมาติดได้เลยนะเริ่มที่ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากไม้เช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนประตูหน้าต่างของใครคะอ่ะมาเลยค่ะลูกไปต่อไปค่ะต่อไปภาพนี้นะเอาหนูนั่งที่ได้เลยค่ะถูกต้องต่อไปนะคะติดตั้งซ่อมแซมเห็นไหมลูกติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้เกี่ยวกับน้ำค่ะเช่นท่อน้ำก๊อกน้ำแล้วก็เครื่องสุขภัณฑ์โอ้โหเยี่ยมมากต่อไปค่ะเป็นภาพนี้บ้างติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะค่ะเช่นรั้วบ้านที่เป็นเหล็กหรือชั้นวางของถูกไหมถูกไหมโอ้โห3คนแล้วทำไมลูกถูกหมดเลยต่อไปค่ะทำงานเกี่ยวกับตกแต่งอาคารสถานที่บ้านเรือนนะคะแล้วก็สถานที่ให้มีสีสันสวยงาม ต่อไป2 คนสุดท้ายภาพนี้ก่อนนะคะทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดินอย่างไวเลยสุดท้ายหนูได้ภาพอะไรครับลูกช่างอะไรครับลูกช่างช่างไฟฟ้าทำงานเกี่ยวกับอะไรครับทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเก่งมากค่ะช่างสุดท้ายก็คือบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหลอดไฟทั้งภายในและก็ภายนอกอาคารบ้านเรือนนะคะแสดงว่าเด็กของเราส่วนใหญ่เป็นไงลูกสามารถตอบได้นะคะนักเรียนสามารถมายืมบัตรภาพแล้วก็บัตรคำคุณครูไปเล่นตอนพักกลางวันได้นะคะลูกหรือว่าจะเป็นตอนที่รอคุณพ่อคุณแม่มารับก็ได้นะคะอ้าวต่อไปค่ะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆทุกคนนั้นเข้าใจแล้วนะคะงานตอนนี้ค่ะเป็นกิจกรรมรายบุคคลบ้างฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะปฏิบัติใบงานเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างนะคะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างงานช่าง2ประเภทนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่าทำไมลูกเป็นงานช่างอะไรพร้อมบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะลูกได้ไหมคะถ้าได้แล้วลงมือเลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ทุกครั้งด้วย

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะอ้าวให้ทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนอ้าวอุปกรณ์ยังนับหนึ่งกลุ่มไหนช้ากลุ่มไหนช้าปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือเสร็จแล้วกอดอกเลยนะลูกปรบมือหนึ่งครั้งมีคนไม่พร้อมเอาใหม่ค่ะปรบมือหนึ่งครั้งเยี่ยมมากค่ะหันหน้ามาทางคุณนกเลยค่ะลูกเรามาดูเฉลยกันตอนนี้นะคะคือภาพแรกค่ะนักเรียนตอบเป็นอะไรคะลูกช่างอะไรนะช่างไม้นะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะลูกบำรุงรักษาแล้วก็ผลิตโต๊ะเก้าอี้หรือถ้าเด็กๆจะเขียนว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ที่เป็นไม้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะอีกภาพหนึ่งคือช่างอะไรคะลูกภาพที่สองคือช่างอะไรคะ
1: ช่างทาส
0: ีอะไรนะ
1: ช
0: ่
1: างทาส
0: ีเยี่ยมมากค่ะช่างทาสีทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่ให้มีสีสันสวยงามหรือเด็กๆจะบอกว่าทาสีบ้านเรือนหรือของใช้ก็ได้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะงานช่างแต่ละประเภทนะคะมีความสำคัญแตกต่างกันเราจึงควรเลือกใช้ช่างนะคะให้ถูกประเภทเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะใบความรู้ใบงานเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่างเอสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะโอ้เยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนทราบไหมว่านักเรียนจะได้รับบทบาทอะไรยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนมีบทบาทอะไรคะนักเรียนมีบทบาทเป็นนักเรียนนะคะเมื่อเป็นนักเรียนแล้วนักเรียนมีหน้าที่อะไรคะ
1: เรียน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ไปทำอะไรไปทำอะไรคะไปประกอบอาชีพอนาคตได้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนค่ะเอสิทธิของตนเองในโรงเรียนนักเรียนทราบไหมคะว่าเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคะ
1: เล
0: ่นสนามเด็กเล่นได้ไหมคะมีสิทธิที่จะเล่นสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เข้าห้องสมุดได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องบอกบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนได้ค่ะว่าเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนนะคะเรามีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้างค่ะและสิทธิที่จะทำนั้นจะต้องไม่ทำให้เพื่อนๆของเราเดือดร้อนไม่ทำให้คุณครูเดือดร้อนค่ะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนมีบทบาทอะไร
1: เรียน
0: บทบาทนะคะบทบาทนะคะหมายถึงเมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนจะได้รับบทบาทเป็นนักเรียนแต่เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนจะได้รับบทบาทเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลานของคุณตาคุณยายค่ะเหมือนกับนักเรียนเคยดูละครไหมคะ
1: เคย
0: ดูไหมคะในละครก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเช่นนาวาได้รับบทบาทเป็นพระเอกตั้งๆได้รับบทบาทเป็นนางเอกใบพูได้รับบทบาทเป็นนางร้ายโอเมกได้รับบทบาทเป็นอะไรคะเป็นอะไรดีเป็นตัวประกอบนั่นคือบทบาทนั่นเองค่ะแล้วตัวละครเหล่านี้เมื่อได้รับบทบาทไปแล้วเขาก็ต้องมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ทำ
0: อะไรคะ
1: ทำตามบท
0: ใช่ไหมคะก็ต้องแสดงละครให้สมกับบทบาทเช่นตั้งเป็นนางเอกใช่ไหมคะเขาก็มีหน้าที่เป็นนางเอกแสดงเป็นนางเอกที่เรียบร้อยสวยๆนาวาเป็นพระเอกก็ต้องทำอะไรคะมีหน้าที่ทำอะไรคะแสดงละครไปจีบตังๆใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของพระเอกค่ะแต่เมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะหน้าที่ของนักเรียนที่ควรปฏิบัตินะคะหน้าที่ของนักเรียนที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูตั้งใจเรียนหนังสือมีหน้าที่อะไรอีกคะ
1: ไม
0: ่เล่นไม่คุยกันในห้องเรียนมีหน้าที่อะไรอีกคะ
1: ไม่เล่นใต้โต๊ะ
0: ไม่คุยกัน
1: ไม่พูดแทรกคุณครู
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่โกหกคุณครู
0: ถ้าเราเดินไปเจอขยะเราจะทำยังไงดีคะ
1: เก
0: ็บขยะไปไหนคะเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นหรือถ้าเจอขยะต้องเก็บขยะไปใส่ในถังขยะแล้วโรงเรียนของเรามีสนามเด็กเล่นไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะโรงเรียนของเราก็มีสนามเด็กเล่นด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของเราก็คือสนามเด็กเล่นของเราต้องดูแลให้ดีเล่นอย่างถูกวิธีค่ะโรงเรียนของเรามีห้องสมุดไหมนะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อนักเรียนเข้าไปห้องสมุดนักเรียนจะใช้อย่างไรคะ
2: ไม่ส
0: ่
2: งเส
0: ีย
2: งด
0: ัง ห้ามทำของพัง
2: ไม่มีเงิน
0: ไม่วิ่งเล่นโอ้โหกันหน้านี้เป็นการ์ตูนสีสันสวยงามฉีกไปอ่านที่บ้านดีกว่าได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ใช่ไหมคะเข้าไปฉีกหนังสือเข้าไปฉีกสมุดในห้องสมุดไม่ได้หรือไปวาดรูปในหนังสือไม่ได้เพราะว่าเป็นของส่วนรวมเราต้องดูแลให้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะหน้าที่ของนักเรียนในห้องเรียนคืออะไรคะหน้าที่ของนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนคืออะไรคะ
3: ช่วยทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดห้องเรียนของเราใช่แล้วทำเวรตั้งใจเรียนอะไรคะหน้าที่ของเรา
2: ช่วยก
0: ัน
2: เก็บห้อง
0: ช่วยกันเก็บกวาดห้องให้สะอาดช่วยไอดีดูแลเพื่อนๆในห้องได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยคุณครูประจำชั้นช่วยดูแลเพื่อนๆได้ไหมคะลบกระดานเก่งมากๆเลยค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะสมาชิกทุกคนในโรงเรียนนะคะจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะนักเรียนยังจำสมาชิกในโรงเรียนของเราได้ไหมคะว่ามีใครบ้าง
2: จำได
0: ้ใช่ไหมคะมีใครบ้างคะ
2: คุณครูประจำชั้น
0: คุณครูคุณครูประจำชั้นผู้อำนวยการโรงเรียน
2: ค
0: ุ
2: ณคร
0: ู
2: ประจำว
0: ิ
2: ชา
0: คุณครูประจำวิชารองผู้อำนวยการพานโรงค่ะ
2: หัวหน
0: ้
2: าห
0: ้องก็คือนักเรียน
2: อ
0: ะไรนะคะแม่ครูว่
2: า
0: เจ้าหน้าที่ธุรการใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนก็จะมีบทบาทของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับค่ะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะผู้บริหารหรือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมีหน้าที่อะไรคะนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะหรือที่เราเรียกว่าผอ.เอ๊ะผอ.มีหน้าที่อะไรบ้างคะหน้าที่อะไรเอ่ย
4: บริหารโรงเร
0: ีย
4: น
0: ใช่แล้วค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนค่ะให้นักเรียนเป็นยังไงเป็นคนดีมีคุณภาพค่ะโดยการร่วมมือกับคุณครูค่ะว่าจะแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างไรแล้วก็พัฒนาให้เด็กๆนั้นมีความรู้ขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะความรู้นี้ไปใช้ในอนาคตได้ค่ะต่อไปใครคะ
2: ค
0: ุ
2: ณครูประจำชั้น
0: คุณครูไม่ว่าจะเป็นคุณครูประจำชั้นคุณครูที่สอนวิชาสังคมสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนเลยมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้ความรู้กับเด็กๆค่ะและยังอบรมให้นักเรียนเป็นเด็กดีเป็นคนซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นคนขยันด้วยค่ะห้องนี้มีเด็กขยันไหมคะมีไหมคะมีห้องนี้มีเด็กที่ขี้เกียจไหมคะไม่มีเลยเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือหน้าที่ของคุณครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนค่ะหมดเรียงคะต่อไปเป็นใครเอ่ยที่นั่งอยู่ตรงนี
2: ้น
0: ักเรียนค่ะนักเรียนมีหน้าที
2: ่
0: ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะนักเรียนทุกคนเลยมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเรียนหนังสือทำการบ้านค่ะแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของคุณครูเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนต้องเชื่อฟังคำสอนของคุณครูคุณครูให้ปฏิบัติอะไรนักเรียนควรจะ
2: ทำตาม
0: หรือปฏิบัติตามค่ะเช่นบีช่วยสอนการบ้านให้นาวาหน่อยนาวาช่วยสอนอีคิววาดรูปหน่อยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
2: ด
0: ีไหมคะและเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ
2: ควร
0: จะปฏิบัติค่ะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะปฏิบัติค่ะยกตัวอย่างนะคะเด็กหญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันชื่ออันนาฉันเป็นนักเรียนฉันจะตั้งใจเรียนหนังสือและรักเพื่อนๆทุกคนค่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะปฏิบัติเราอยู่ในห้องเดียวกันเราควรที่จะรักกันแกล้งกันดีไหมคะ
2: ไม่ดี
0: เลยอุ๊ยตังสวยจังเลยอ่ะฉันจะแกล้งไปดึงผมเลยได้ไหมคะ
2: ไ
0: ไม่ได้บีดหล่อจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปแกล้งให้สะดุดล้มไปเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในห้องเดียวกันควรที่จะรักกันและช่วยเหลือกันค่ะต่อมาเป็นใครเอ่ย
2: พานโ
0: ลงนะคะหรือที่เราเรียกว่านักการพานโลงค่ะมีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำความสะอาดโรงเรียน
0: มีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะแต่เป็นหน้าที่ของพานโลงคนเดียวหรือเปล่า
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่แล้วเป็นหน้าที่ของใครคะ
2: ทุกคน
0: ใช่แล้วนะคะพวกเราก็ต้องช่วยพานโลงนะคะดูแลความสะอาดของโรงเรียนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พานโลงนั้นเหนื่อยโดยการช่วยเก็บขยะเจอขยะ1ชิ้นเก็บไปทิ้งถังขยะใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช
0: ่ใช่ไหมใช่เจอน้ำเปิดอยู่ไปเปิดให้มันแรงกว่าเดิมใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ทำยังไงคะ
2: ปิด
0: ต้องไปปิดนะคะเพราะว่าน้องอาจจะลืมปิดก็ได้หรือพี่อาจจะลืมปิดเราก็ไปช่วยปิดเจอไฟในห้องเปิดอยู่ทำยังไงดีคะไม่มีคนอยู่เลยช่วยกันปิดนะคะจะได้เป็นการช่วยประหยัดค่าไฟค่าน้ำของโรงเรียนด้วยค่ะต่อไป
2: แม่ครัว
0: แม่ครัวแม่ครัวมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
2: ท
0: ำอาหารให้กับพวกเราหรือสมาชิกในโรงเรียนทุกคนได้ทานค่ะและจะต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียนด้วยวันนี้นักเรียนทานอาหารอะไรคะจำได้ไหมเอ่ย
2: ผ
0: ั
2: ดกะเพรา
0: ผัดกะเพราอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: ทานหมดไหมคะ
2: หมด
0: โอ้ทานหมดเลยแสดงว่าต้องอร่อยมากๆแน่เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่อะไรคะ
3: เก็บข้อมูลในโรงเรียน
0: เกี่ยวกับถูกต้องค่ะมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นประวัติของบีดประวัติของอีกคิวประวัติของใบพลูประวัติของอันนาประวัติของเนยนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียนและประวัติของคุณครูแล้วก็เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับโรงเรียนค่ะนักเรียนคะสิทธิของสมาชิกในโรงเรียนนะคะสมาชิกในโรงเรียนมีสิทธิที่จะทำสิ่งต่างๆได้ตามบทบาทค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็มีสิทธิที่จะไปเล่นสนามเด็กเล่นมีสิทธิที่จะไปเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือค่ะมาดูค่ะตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนนะคะมีสิทธิอะไรบ้างนะคะผู้บริหารโรงเรียนมีสิทธิที่จะออกกฎระเบียบเพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนนั้นปฏิบัติตามค่ะเช่นห้ามนักเรียนแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียนวันนี้มีใครแต่งกายผิดระเบียบบ้างมีไหมคะมีไหมที่คุณครูสังเกตยังไม่มีเลยทุกคนแต่งกายถูกระเบียบหมดเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะห้ามสมาชิกในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือเล่นการพนันมีไหมคะมีไหมคะยังไม่มีนะคะเก่งมากเลยค่ะห้ามสมาชิกในโรงเรียนทะเลาะวิวาทกันวันนี้มีใครทะเลาะกันหรือยังมีหรือยังคะไม่มีเลยแสดงว่ารักกันใช่ไหมคะเพื่อนๆรักกันสมาชิกในห้องเรียนของเรารักกันยังไม่มีใครทะเลาะวิวาทเลยแต่ถ้าเกิดการทะเลาะวิวาทต้องทำยังไงคะไปแจ้งใครดีไปแจ้งคุณครูนะคะหรือพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะต่อไปคุณครูมีสิทธิไหมคะ
2: ม
0: ีค่ะครูมีสิทธิที่จะแนะนำนะคะสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีค่ะมีความรู้ค่ะโดยให้นักเรียนทำสิ่งต่างๆค่ะเช่นให้นักเรียนทำการบ้านส่งครูได้ไหมคะคุณครูมีสิทธิที่จะสั่งการบ้านนักเรียนไหมคะมีสิทธิที่จะสั่งการบ้านให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนไปฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วใครได้รับประโยชน์นักเรียนได้รับประโยชน์ค่ะใช่แล้วแล้ววันนี้คุณครูจะมอบหมายการบ้านให้นักเรียนด้วยดีไหมคะ
2: ด
0: ีไหมคะ ดีมากๆเลยค่ะมาดูค่ะให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นคุณครูนะคะมีสิทธิจะให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญเช่น
2: วันแม่
0: แห่งชาติวันไหว้ครูวันพ่อแห่งชาติทำบุญวันอะไรอีกมีวันเด็กด้วยมีวันเด็กด้วยนะคะนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนะคะต่อไปคุณครูมีสิทธิที่จะให้นักเรียนร่วมกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนวันนี้เป็นเวรทำความสะอาดของใคร
2: ของ
0: ใครคะคุณครูได้จัดเอาไว้หรือยังคุณครูได้จัดเอาไว้หรือยังคะว่าวันนี้เป็นเวรทำความสะอาดของใครจัดแล้วใช่ไหมคะวันนี้อาจจะเป็นเวรทำความสะอาดของเนยก็ได้หรือจะเป็นของเติร์ดเป็นของฟินิกเป็นของใบพลูเป็นของโอเมกทุกคนจะต้องช่วยกันทำความสะอาดค่ะต่อไปสิทธิของนักเรียนบ้างนักเรียนมีสิทธินะคะที่จะทำสิ่งต่างๆในโรงเรียนโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะเช่นมีสิทธิที่จะใช้ห้องสมุดวันนี้นักเรียนไปใช้บริการที่ห้องสมุดหรือยัง ไหนใครชอบไปห้องสมุดมากๆเลยไปทำอะไรคะ
3: ไปอ
0: ่
3: านหน
0: ัง
3: ส
0: ือ ไปนอนหลับได้ไหมคะเข้าไปทำกันบ้านได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้นะคะเข้าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้เข้าไปแล้วเอาน้ำเข้าไปดื่มด้วยได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้เพราะฉะนั้นห้องสมุดมีไว้สำหรับอ่านหนังสือหาความรู้หรือเราสามารถเข้าไปทำกันบ้านหรือค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุดได้ค่ะนั่นคือสิทธิของเราค่ะและนักเรียนก็ยังมีสิทธิที่จะเล่นอุปกรณ์การกีฬาต่างๆวันนี้อยากเล่นอะไร
3: ฟุตบอล
0: นะคะก็ไปยืมอุปกรณ์จากคุณครูนะคะเอามาเล่นได้เมื่อนำมาเล่นแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ต้องทำยังไงดีคะ
3: ต้องเก
0: ็
3: บ
0: ใช่แล้วเราต้องเก็บนะคะเก็บเอาไว้ที่เดิมเผื่อที่คนอื่นเขาจะได้มายืมไปเล่นอีกค่ะต่อมานักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกหัวหน้าห้องหรือประธานนักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกหัวหน้าห้องได้ไหมคะได้ไหมคะ
3: ได้
0: เราอยากได้หัวหน้าห้องแบบไหนเราอยากได้หัวหน้าห้องแบบไหนคะอ้าวอยากได้ผู้ชายเป็นยังไงอีกผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นยังไงเราต้องไม่คุยอ้าวต้องไม่คุยดูแลสมาชิกในห้องเรียนได้ต้องช่วยเหลือเพื่อนในห้องต้องดูแลเพื่อนใช่ไหมคะเห็นไหมนี่แหละนักเรียนกำลังเลือกหัวหน้าห้องอยู่กำลังเลือกหัวหน้าห้องเรียนของเราอยู่ผู้ชายคนอยากได้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะอยากได้เป็นผู้ชายอยากได้คนที่ดูแลเพื่อนได้อยากได้คนที่ไม่เล่นไม่คุยในเวลาเรียนตอนนี้นักเรียนเจอหรือยังได้หัวหน้าห้องหรือยังได้หัวหน้าห้องแล้วเพราะว่านักเรียนเลือกเขามาเป็นหัวหน้าห้องแสดงว่าเขาต้องมีความสามารถในการดูแลเพื่อนๆของเราในห้องเรียนได้ค่ะก็คือใครเอ่ยก็คือไอดีสุดหล่อของเรานี้เองค่ะต่อไปนักเรียนนะคะมีสิทธิที่จะใช้โต๊ะเก้าอี้ในโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ใช้แล้วนักเรียนก็สามารถวาดรูปลงบนโต๊ะบนเก้าอี้ได้ใช่ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ทำไมล่ะคะ
3: ม
0: ัน
3: เสียของ
0: เพราะจะทำให้โต๊ะเก้าอี้ของเราสกปรกมีตะลอยดินสอเต็มไปหมดเลยแบบนี้แล้วใครอยากจะนั่งมีไหมคะ
3: ไม่มี
0: เลยเพราะว่าโต๊ะเก้าอี้นั้นเป็นของส่วนรวมพอนักเรียนขึ้นป.2แล้วก็ต้องมีน้องอนุบาลขึ้นมาใช้โต๊ะเก้าอี้ของเราอีกเขาอาจจะบอกว่าโอ้พี่เขียนโต๊ะไว้เละเทะเลยใช่ไหมคะใช่ไหมควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ของเราค่ะต่อไปกิจกรรม หนูทำได้นะคะกิจกรรมหนูทำได้นะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบโดยที่คุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะช่วยคุณครูและเพื่อนๆตอบด้วยนะคะในข้อที่หนึ่งค่ะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียนข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียน 1. ช่วยทำการบ้านให้เพื่อนหรือตั้งใจเรียนหนังสือข้อไหนคะที่ไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียนระหว่างช่วยทำการบ้านให้เพื่อนดีไหมคะใช่หน้าที่ไหมหรือตั้งใจเรียนหนังสือข้อไหนดีคะไม่ใช่หน้าที่นะคะนักเรียนไปทางล่ะคะตอบอะไรเอ่ยอันไหนคะช่วยทำการบ้านให้เพื่อนตอบว่าใช่แล้วค่ะไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยที่จะไปทำการบ้านให้เพื่อนเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของเพื่อนเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่จะต้องทำการบ้านเองนะคะเพราะของเราทำเสร็จหรือยังของเราอาจจะยังไม่เสร็จหรือของเราเสร็จแล้วแต่ถ้าเราไปช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนได้ไหมคะได้ไหมได้ช่วยสอนการบ้านให้นาวาได้ไหมคะได้เขียนการบ้านให้นาวาได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยข้อที่สองข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในห้องเรียนข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในห้องเรียนค่ะเมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนต้องขออนุญาตก่อนหรือนำของเล่นของเพื่อนไปเล่นเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนเห็นไหมคะมีสมาชิกเยอะแยะเลยเราต้องทำยังไงคะระหว่างเมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนต้องขออนุญาตก่อนใบพลูขอยืมของเล่นหน่อยขอยืมดินสอขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมใช่ไหมคะหรือนำของเล่นของเพื่อนไปเล่นเลยโหวันนี้เพื่อนซื้อของเล่นมาใหม่หยิบไปเล่นเลยได้ไหมคะ
4: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ตอบข้อไหนดีคะ
4: ข
0: ้อหนึ่งใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจะตอบข้อไหนคะตอบใช่แล้วค่ะเมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนค่ะเนยฉันขอยืมยางลบหน่อยอันนาขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมใช่ไหมคะเก่งมากเลยข้อที่สามค่ะผู้บริหารโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ออกกฎระเบียบข้อใดผู้บริหารโรงเรียนไม่มีสิทธิออกกฎระเบียบข้อใดระหว่างห้ามนักเรียนเล่นการพนันขออภัยค่ะระหว่างห้ามนักเรียนเล่นการพนันหรือห้ามนักเรียนพูดคุยกันข้อไหนคะข้อไหนคะผู้บริหารฟังอีกครั้งค่ะผู้บริหารโรงเรียนไม่มีสิทธิออกกฎระเบียบข้อใดระหว่างห้ามนักเรียนเล่นการพนันหรือห้ามนักเรียนพูดคุยกัน
4: ห้ามน
0: ักเรียนเล่นการพนันหรอคะใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบข้อไหนเอ่ยตอบต้องตอบข้อนี้ค่ะผู้บริหารห้ามนักเรียนพูดคุยกันได้ไหมคะอ้าวนักเรียนมาโรงเรียนห้ามพูดห้ามคุยกันได้ไหมคะห้ามได้ไหมไม่ได้เวลานักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะคะเล่าเรื่องราวที่ไปเที่ยวให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะข้อ4นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในห้องเรียนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในห้องเรียนระหว่างเขียนชื่อตัวเองที่โต๊ะเรียนหรือโต้แย้งกับเพื่อนเรื่องรายงานตอบข้อไหนดีคะนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในห้องเรียนระหว่างเขียนชื่อตัวเองที่โต๊ะเรียนเขียนได้ไหมคะหรือโต้แย้งกับเพื่อนเรื่องรายงานวันนี้คุณครูมอบหมายงานให้กับนักเรียนเป็นงานกลุ่มนักเรียนก็ต้องมีการ พูดคุยกันโต้แย้งกันโอ้ข้อมูลนี้ฉันไม่อยากได้ข้อมูลนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนถูกต้องค่ะเมื่อคุณครูมอบหมายงานให้งานกลุ่มไปนักเรียนควรจะปรึกษากันนะคะมีการโต้แย้งกันว่าข้อนี้เนี่ยถ้าตอบไปจะไม่ดีถ้าเขียนลงไปก็จะไม่ถูกต้องนะคะข้อที่5ถ้านักเรียนกำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่แล้วเพื่อนมาขอเล่นบ้างนักเรียนควรทำอย่างไร
5: เพื่อนไม่ให้เล่น
0: ระหว่างไม่ให้เล่นหรือแบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบข้อไหนคะระหว่างไม่ให้เล่นหรือให้เพื่อนเล่นด้วยคะอีคิวอยากให้เพื่อนเล่นด้วยไหมอยากให้เพื่อนเล่นด้วยไหมคะแมนยูอยากให้เพื่อนเล่นด้วยไหมคะอยากให้เพื่อนเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยนะคะเพราะว่าสนามเด็กเล่นนะคะหรือเครื่องเล่นนั้นเป็นของพวกเราทุกคนหรือเป็นของส่วนรวมค่ะต้องแบ่งปันให้เพื่อนเล่นด้วยค่ะข้อที่6

0: ใจนะคะเหมือนกับเพื่อนก็อึดอัดใจไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเป็นการบังคับค่ะข้อที่7ถ้าเพื่อนเล่นเครื่องเล่นอยู่แล้วนักเรียนอยากเล่นด้วยนักเรียนควรทำอย่างไร
1: ไ
0: ม่
1: ขอเพื่อนเล่น
0: ทำยังไงดีคะระหว่างผลักเพื่อนออกไปหรือขอเล่นด้วยอย่างสุภาพ
1: ขอเล
0: ่
1: นด้วยอย่างส
0: ุ
1: ภาพ
0: ขอเล่นด้วยอย่างสุภาพใช่ไหมคะทำไมล่ะทำไมถึงคิดว่าขอเล่นด้วยอย่างสุภาพถูกต้องใช่ถ้าเราผลักเพื่อนแสดงว่าเราทำร้ายร่างกายเพื่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องขอเล่นด้วยอย่างสุภาพไอดีเราขอเล่นด้วยนะใบพลูเราขอเล่นด้วยนะแก้มเราขอเล่นด้วยนะนี่เป็นการขอแบบสุภาพเราไม่ควรไปผลักเพื่อนออกไปเลยเพื่อนอาจจะล้มก็ได้หัวไปกระแทกพื้นก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะข้อที่8ค่ะนักเรียนคิดว่าเพื่อนๆมีสิทธิที่จะทำสิ่งต่างๆที่ต่างจากพวกเราได้หรือไม
1: ่ได
0: ้ไหมคะได้หรือไม่ได้
1: ได้
0: ตอบว่าถูกต้องค่ะต้องตอบว่าได้นะคะเพื่อนๆก็มีสิทธิที่จะทำสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากเราได้เพื่อนอาจจะไม่ชอบไปเล่นสนามเด็กเล่นเขาก็สามารถไปเล่นอะไรได้คะเล่นกีฬาอย่างอื่นก็ได้เช่นเตะฟุตบอลไปตีแบดก็ได้นะคะหรือฉันไม่ชอบตีแบดฉันก็ไปอ่านหนังสือก็ได้หรือฉันไม่ชอบอ่านหนังสือฉันก็ไปนั่งวาดรูปก็ได้เห็นไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้เหมือนกันเพราะว่าสิทธิของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดหรือวาดรูปสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะถ้าอยากวาดรูปต้องไปวาดที่ไหนคะในกระดาษวาดบนกำแพงหรือฝาผนังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะจะทำให้ใครเดือดร้อนใครเดือดร้อนคะ
1: ค
0: ุณครูและที่สำคัญนักเรียนคนที่วาดเดือดร้อนด้วยเพราะว่าจะต้องไปลบให้สะอาดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาฟังคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนโดยให้นักเรียนโยงเส้นให้สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนที่กำหนดให้พร้อมตกแต่งให้สวยงามสำหรับคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปหน้าที่43ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปหน้าที่43

อนนี้ให้นักเรียนฟังคุณครูค่ะวางดินสอลงก่อนวางดินสอลงก่อนคุณครูให้นักเรียนทำอะไรไปดูนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นให้สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะที่คุณครูกำหนดให้พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามดูนะคะนักเรียนดูนะคะข้อความที่อยู่ทางขวามือของคุณครูมีทั้งหมดกี่ข้อความตอนนี้นักเรียนดูคุณครูก่อนนะคะนักเรียนไปทางก็ฟังคุณครูด้วยนะคะมีทั้งหมด5ข้อความ

0: มีอะไรบ้าง 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. ครูประจำชั้น 3. นักเรียน 4. เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 5. พานโรงที่คุณครูพูดทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าบทบาทใช่ไหมคะใช่ไหมคะต่อมาดูนะคะฝั่งตรงข้ามเห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อคะมี8ข้อมี8ข้อนะคะ8ข้อนี้คือหน้าที่นะคะคือหน้าที่ของแต่ละคนค่ะไปดูข้อที่1ข้อที่1ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนนักเรียนคิดว่าจะเป็นใครข้อที่2ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นใครคะข้อที่3ให้คำแนะนำในการทำงานแก่ครูเจ้าหน้าที่และพานโรงข้อที่4สอนหนังสือข้อที่5เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูข้อที่6อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีข้อที่7มีหน้าที่บริหารโรงเรียนดูแลการสอนหนังสือของครูและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราควรจะทำไปพร้อมกันดีไหมคะดีไหมคะไหนใครคิดว่าดีคะเอายกมือเอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันถ้าเราทำไปพร้อมกันนักเรียนจะต้องช่วยคุณครูตอบด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะเรามาดูค่ะเรามาดูฝั่งบทบาทกันบ้างตอนนี้ให้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูนะคะในข้อที่1ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนักเรียนคิดว่ามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรไปดูข้อที่1ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่ข้อที่2ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะไม่ใช่ข้อที่3ให้คำแนะนำในการทำงานแก่ครูเจ้าหน้าที่และพานโรงใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าใช่ไหมถ้านักเรียนคิดว่าใช่นะคะนักเรียนโยงเส้นเลยจากหมายเลข1นะคะโยงเส้นมาจับคู่กับหมายเลข3ค่ะนักเรียนโยงเส้นได้เลยค่ะนักเรียนต้องช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะโยงเส้นได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลย

0: ไปค่ะนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนหมดหรือยังหมดหรือยังคะใน8ข้อนี้หมดหรือยังยังไม่หมดค่ะไปดูค่ะสอนหนังสือคือหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะข้อที่6อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะข้อที่7มีหน้าที่บริหารโรงเรียนดูแลการสอนหนังสือของครูใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีหน้าที่บริหารโรงเรียนเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะโยงเส้นมาเลยนะคะหมายเลข1 นะคะโยงเส้นมาหาหมายเลข7ได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปดูบาทต่อไปบ้างข้อที่2เป็นบทบาทครูประจำชั้นนะคะครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรเราไปดูตั้งแต่หมายเลข1เลยนะคะครูประจำชั้นมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: นะคะหรือมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: อีกแล้วมีหน้าที่สอนหนังสือ
1: ใช่ไหม
0: ครูประจำชั้นมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะนักเรียนตอบว่าใช่โยงเส้นมาเลยค่ะหมายเลข2นะคะโยงเส้นไปหาหมายเลข4ค่ะ

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าคุณครูประจำชั้นมีแค่หน้าที่เดียวใช่ไหมคะหรือว่ามีอีกไหมคะมีอีกค่ะเราไปดูค่ะว่าครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรอีกค่ะมาดูค่ะหน้าที่ต่อไปเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูใช่หน้าที่ของครูประจำชั้นไหมคะใช่ไหมไม่ใช่อบสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นหน้าที่ของครูประจำชั้นไหมคะใช่ไหมคะใช่ถูกต้องโยงเส้นไปเลยค่ะโยงเส้นจากหมายเลข2นะคะไปหาหมายเลข6ค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปบทบาทที่3นักเรียนต้องตอบได้อย่างแน่นอนเป็นบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรนะคะเราไปดูตั้งแต่หน้าที่ข้อที่1เลยดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ใช่2ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนใช่หน้าที่ของนักเรียนไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะข้อที่5เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูใช่หน้าที่ของนักเรียนทุกคนไหมคะใช่ไหมใช่นะคะนักเรียนโยงเส้นได้เลยค่ะโยงเส้นนะคะจากหมายเลข3มาหาหมายเลข5ค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไปดูค่ะนักเรียนมีบทบาทแค่นี้หรือเปล่ามีหน้าที่แค่นี้หรือเปล่าคะไม่ได้มีหน้าที่แค่นี้ค่ะนักเรียนมีหน้าที่อะไรอีกคะนักเรียนมีหน้าที่อะไรคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไหมคะนี่คือหน้าที่ของเด็กๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่สิคะนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหรือตั้งใจเรียนหนังสือค่ะนักเรียนโยงเส้นจากหมายเลข3นะคะมาหาหมายเลข8ได้เลย

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วไปเรามาดูบทบาทของเจ้าหน้าที่กันบ้างนะคะข้อที่4เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรคะเราไปดูค่ะหน้าที่ทำอะไรบ้าง1ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ใช่2ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: yeah.
0: ใช่ไหมใช่เรายงเส้นไปเลยค่ะจากหมายเลข4นะคะยงเส้นไปหาหมายเลข2ได้เลย

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยและบทบาทสุดท้ายข้อที่5คือบทบาทพานโรงพานโรงมีหน้าที่ทำอะไรตอนนี้เหลือแค่1ข้อทำอะไรคะดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนโยงเส้นไปเลยค่ะหมายเลข5นะคะไปหาหมายเลข1ค่ะเรียบร้อยไหมคะตอนนี้นักเรียนโยงเส้นเรียบร้อยแล้วคุณครูให้นักเรียนระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะ

นักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังตอนนี้นักเรียนวางสีลงค่ะวางสีลงก่อนหมดเวลาแล้วนะคะให้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะเก็บเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ฟังคุณครูค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนค่ะนักเรียนคะการที่ทุกคนในโรงเรียนนะคะปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะทำให้ทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่8เรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยและที่สำคัญใครที่ทำการบ้านยังไม่เรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิดูที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มันก็7 มหัศจรรย์
3: ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7 มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ7 มหัศจรรย์กับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7 มหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ
5: ท่องพลัง7 มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนแล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราไปหมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึง

ทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วยนะ

ยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนัก

จิตรดาโรหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับแล้วพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับ

อย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสุนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วแล้วไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขา

ประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัคร

ลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ท

0: และการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 啊，这玻璃掉啊，对不？
1: 这玻璃，
0: 哎，那假的，我操！
2: 嘛，就切的，就地价的，
3: 就地价了。
2: 哎，就地价的，什么地的，瓦屋的，我搞屋的，搿地的。
3: 哦，对嘛，我这里。
2: 搿地来哦，地下来个好价的，没做也光没打，就打回来的，啊，这没做亏。
3: 就可能地价
2: 的。哎呀，有可能地价的。
3: 这
2: 好说了，这地价，这地价就得好地户，得好这么贵。
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจ้าพ่อหน่อย
6: มาเปื้อสิ
5: เปื้อสิเหรอ
6: ไงก็ละก็ต้องชอบชูกัน
7: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกเหี้ยหร
2: อมังไห่หลีกมังไห่
7: เจ๊ร้านอะไรดี
2: มังไห
7: ่มันยักษ์เป็นยักษ์ก็เล
2: ยไหนยันยา
7: เดินมาเลย
2: ยันมีอะไรมี
7: แต่ยันมาหลีกเหี้ยหรอไหมยักษ์
2: มาเย่าลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็อย่างเออขะเลมาฮีผมติเจียวมาลาเขาคู่คุยที่ไผ่ม้าก็ยังมาก่อนมาลาอุชิบุ
7: คู่ที่ไผ่ม้าแบบคนหลายคู่เลย
2: คู่รับประชาหลายมา
7: โอ้รับประชาเป็นคน
2: นี้รับประชามุมไปพอไป
7: เอาเ
2: ลยเออมุมไปพ
7: อคู่มุมไปเอาเล
2: ยมาลาเลยมาลาคู่ยืมของงูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวชิบุยันยันเองก็คือที่เชื่อบาที่ยืนดีกับมังไห่ที่ไกลนี
7: ่ขับแบกอะไรล่ะ
2: อะไรเราขับไปที่ไกลก็ขับ
7: ติดลอย
2: นี่ที่ขับติดลอย
7: นี่ยังมาจอยนี
2: ่คือกูวิ่งก็ชนน้อยที่จอยมา
7: ก็ชนน้อย
2: ก็ชนน้อยจอย
7: ก็ชนน้อยก็ขับติดมาแล้ว
2: ก็ชนน้อยบ่เนี่ยมึงขัดเจมาอยู่
7: ข
2: ั
7: ดเจมาอะไรล่ะมึงคื
2: ออะไร
7: มาติดอะไร
2: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเผ็ดวิวมาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
8: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
7: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
8: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
7: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
8: ่ใช่ฮะ
7: เขาก็จะเรียน
8: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครู

0: มีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
1: กะจกโวติกะลีลีมากะกะกูอยู่ชุมกะไรกูติกะติโลกะกะกูติพะกูเอคดีฝะปุยะคติอะกูปออีกูโดวีคีวีอานูนาชิกะกะจะจะจะจะจะยูอะจะคิดเอาเตเตจิเอเลเตวะกูโดหะวีโออีนาชิกะจะจะจะจะจะงายามุเตเองอมีอะคะดาชูนั่นใช่จะใจยกอะ
2: ยามุเตมุนี่อัปราสูร
1: อเอ้ขี้มายกเอ็มข้าก็ยามมากาคนดูหายยัง
2: เอ๊ะใครไปเช่น
1: นั้นเอ๊ะใครไปเช่นนั้นก็ดีเช่นนั้นก็ยื
2: ดขี้สุดยอดขึ้นมาด้วย
3: แทบจะไม่น่าจะเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
2: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกับมาลาโบเทวะโปโปปุซาเปติโพปิราเวที่คอยมองโกยโบโอมาราคือเจ้าตะโบจะเสวิปุชิ
2: แต่ละแต่ละถึงไ
4: หนแปลอยู
2: ่ไปละ
4: เ
2: อมองแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ละ
4: มังอะเฮ
2: ่มาซื้อมาเฮ่เลย
4: เลี้ยงเยอะมากจนละนี่ยกมักโจมังฮิวอยู
2: ่มาละแปะเถอะ
4: คู่กมักโจมาปะกมักโ
2: จนบิฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกาโ
2: อมาเตอร
4: ์มาฮิอาเวชีตักะ
5: พี่เจาะพี่เจาะ
2: อ
5: ่ะสัว
2: ไม่ป
5: ลอ
2: ด
5: ก็ควรเนี่ยปนเดินปนเดินอ่ะปุ๊สอปอสอปนเดิน
2: ถ้าติดปุ๊โรปนอกปุ๊โรมาโอกาสให้รถเ
5: ข้า
2: ฮะรถเข้าโอกาส
5: โชยะ
2: อ๋อจะไปจะเข้าหรอข้าขอเลยมาติดเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
5: คุ้มมาเหมาแหวะ
6: คุ้มมาขาย
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
2: ให้มาก็สอน
7: ครับผมแบบ
2: พิเศษคงไม่ได
7: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
7: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่มันไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ครับครับแล้วก็อยากจะให้ครู

0: ให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่ง
0: มาได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: ว่าจะก็จะแก่กว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
4: ก็แต่ว่ามันมีร่างมันไปคอยด้ว
5: ยอ๋อที่อ๋อหน้าไปข้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูที่อ๋อสองพาร์เลยชิจิทานุคุกันหลัวเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอทีละแหละอาชุยกเขาจะแควกะก็เชลแหละก้ามือจะเชวิลิยี่กาวีเชวุโอเวะเขาจะเชแล้วอุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะแล้วกูพี่วิลิยี่ดาละคะแต่หลอดแต่วิจอใช่ไหมเฮ่หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่วิยี่อะก็ดีพี่แล้วที่กูยี่ก็ฟิโดปาละไล่มือคอกับมากระเช่ชูกาวที่ปีกที่กับมือกระเช่มากระโชดที่เจือท่าวิชมองจูจีก็ยีได้ละแหละคือทีละปี25ทีละชาชีชอดแท้ก็กูจุดละแหละฟ้องเองแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
5: ้จากที่ไปเชียวว่าผมเชื่อข่าวมาเผยด้วยจันน้องไหมที่ตื่นเลยจันน้องยิ้มกุยเลยอู้ยอ๋อผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชื่อจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชื่อสิวิเดนมีเสียที่มากามาขอมาจองมือเวก็งาทั้งหมดที่ป่าจะยศชิมาป่าท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะหัวตามือชิสอพาเลยเสียเช่าหาตีเสียออกไปเสียเลยในการตีปลาเจ้าเลยจะกูจะยศชิปลาเลยมือเจ้ากาจิขอรอที่ปีที่กาที่ลอยพระลากปากกาจูวีแล้วก็ชีวิตเลยจะยศชิออกวะหูวะหูแล้วก็ติเชวีนี่หูยาหูแล้ว
2: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
6: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายครับ
7: ลีเย่จอแล้วจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ย่อก็สิชับผู้ใหญ่ก็ย่อไปชมว่าจะเหมาอย่างเนี้ยมาหมาลาไป นักกูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยันอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งเนาะแกไปตุ้ยชั่วโมงปอกที่ผับก็ขยันกล้ามาตายเฮียกันกะที่จะตีเหล็กมือเจ้าว่าเจ้าเขาใครจะเดียวใครอะไรเฮือกก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาแล้วถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหุกใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็ยังมาให้เลยมอติเชขอจมูกยังไงยากคือการก่อนนุ่มบาดเชลเลยก็ตีดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้คุณ
2: ทางหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กๆนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
7: แต่มูคือจะเตะจะฮีก็คือใช่เลยฮีก็เนี่ยไปมารู้เจอที่โปรตีนก็ยกกะอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาเลยคือที่ได้อยากจะพักอยากจะขาดอยากจะบุ
2: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
7: ย้ายมาฮีวิโอมาที่จะเข้าจะบุมันสิ่งที่พอตัวชี้จะมันติดชอบพักจะชอบมาเชื่อชี้จะไปคือมาเหี้ยวิฮีบอกว่าเหี้ยวมั่งคือที่ข้าฮีใครใช้ยักษ์คือข้าเขาใช่มาเหี้ยใครเขาอีมาชอบวิ
2: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
5: ้ยันที่ป่วยยาแอสติบาลเลติชี้ก้ามากระติก็พอจะกันเลยว่าก็เอาใจวิคิดที่โจวิวก็ติดจากมาก็พื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาโจวิเลยใครหัวปุ๋ยใครคนนี้ที่วิหมู่ใครกูพอพอเอ็มมาเลือกเจอหมู่ก็หมู่มึนหน่อยฮีวิหมู่คนนี้เราพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิหุยลูกเลยหมู่ฮีวิกูอียาแต่กูง่าข่อยวิออใครปืนมาแผลวิจ้าหองแล้วมึงผือเราก็ไปว่ามึงกูจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาวีอือเวนี่กูภาษาสีขอติสีขอพ่อเวนี่กูมึงฮิเชวีกับโจวิวมึงเหนื่อยฮิเชวีเล่
2: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
7: เนี่ยก็เข้าที่วีวีแล้วใช่สีขอเขียววีอยู่น่าขอเตียวคู่ไตแล้วอยู่我吃烤泡味了的吧？我明天不漂味。天天这个盖，我开油锅，那个盖不嘛哈。有开完那个盖，不我吃吃过。我没得开完那个，好点锅，好点锅不啊？俺们钓个锅开完个。就不等于个把家做了呗，没家烤盖了，开了吃也过呗。啊，都要你，都要你嘛家呗。
2: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
7: จะที่ได้มูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลแต่เราเมื่อคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็จุ๊บปอปอีกคนมาเจอยากไปที่กาเบียช่วยตัวก็มาเจอที่พวกที่มีประสบการณ์คือจะฝากเลยคือใครพิเชียวที่บอกที่อาทิตย์เก็บนุ่งงานที่จะเจาะอาทิตย์โอ้ยยากที่กาเจอตักดีกว่าโอ้ยยากที่กาเจอที่เจาะปอปอีกคนใครมาเจอที่ช่วยที่ใครตีที่ขาก็ยาวอยู่ตรงนี้ที่ยาวยังไงคือที่เลี้ยงก็ต้องมาเก็บไอตัวอะก็ฮีเลยก็ช่วยพวกหุ่นจะจู้เขาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาเลยนี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุ้ยที่อยากหึกก็มาเกะ
2: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้น้ำล่ะ
0: อันนี้นี่อันนี้หนูดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้น้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้มนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหน
2: น
0: ะ
2: ดูตรงนั้นดำๆ
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยคนจะแกะต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข
2: ้อโอเค
0: เอาเดี๋ยว
1: ว้า
0: วขี่คอ
1: หวานไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล้ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้ก็ชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาค
1: ุ
0: ณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
1: อ
0: ัน
1: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับป้าต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นมันมือปึก ปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหม
1: ตลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดต
1: อนนี้เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรที่ออกมา
0: ูกชายผมกลัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุกคนแ
1: ล้วเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กัน
0: เลย
1: กลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้โหเอาพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งกันลงไม่ได้ยั้งกันลงไม่ได้อึบอึบไว้อึบอึบไว้ลูกอึบไว
0: ้สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินเขากินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: สมเป็นลูกเชฟจริงเลย
1: อาจารย์ครับว่าที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่ง

0: นี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี่ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหม
1: พัตตาครับ
0: ไปดูไข่
1: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
1: ้างมองแต่ไก่
0: ข้างมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่ก
1: ันไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที
1: ่
0: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก็
1: พัตตาลองเปิดดูดีกว่าใน
0: ตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
1: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มา
1: แล
0: ้
1: วมาแล้วมาแล้ว
0: พัตตาถือดีๆ
1: พัตตาถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
1: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตตาชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระทะ
1: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
1: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: อ่ะทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี
1: ่สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
0: ไป
2: สิบสิบ
1: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: You love carrot? How much carrot? 100 carrot? That's a lot of them Onion?
2: Yes
4: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่
4: No, อ้าวไม่แสบตา Okay, we're not gonna hurt your eyes, okay? Then we're gonna put celery. Alright, now we're gonna put the eggs, okay?
2: Yeah.
4: ตีเลยตีเลย Faster, faster, faster, faster. I'm gonna put some chickens in there. พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tipping the powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
1: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ

0: ครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
1: โอ้โหร้อน
2: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
3: พ่อทำอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับทีเชอร
2: ์
3: และเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
2: มาจากชิคโครงไก่นะครับ
0: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
2: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชิคโครงไก่ก่อน
3: ซุปหนูอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
2: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กมากครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
2: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของ
0: อเมริกาเดียวถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
2: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
2: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
2: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
0: พริกไทย
2: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกลือ
2: แล้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
2: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันอยู่แล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
2: ไม่มี
0: เลย
2: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
2: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
2: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซาลซ่ากัน
2: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี่คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
2: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
2: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
2: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
2: ไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวนี้ละก็เทปก็
0: ผมช่วยหั่นมาเลย
2: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบทพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
2: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
2: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
2: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
2: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
2: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
2: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็
2: ลองไม้ลำไยจะลองมั้งมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
2: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ครับเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
2: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ก็ผมตั้งราวๆ200 เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่

0: ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอรี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอรี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญญา
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนๆไปหน่อยนึง
0: หน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก็
0: คือ
1: ว
0: ่
1: าให
0: ้
1: โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: แต่ว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: กันที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาวซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดแล้วตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมแล้วอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชม ากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับ

0: าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
3: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
3: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
1: ้

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทย

คมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือเราไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: เอามาเลี้ยงสัตว
1: ์ครับ
0: บำบัด
1: กรีดจบเวียนหมดเลย
0: สั้นๆ
1: ต
0: ้
1: นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: สตาร์ทจากขยะเออแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะโรงเรียนมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
0: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
1: เท่านี้กลบด้วย
0: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
1: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
0: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้ไปดูและสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
1: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: มันไม่มีอะไร
1: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
1: โอเค
0: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
1: เย็นเ
0: ย็น
1: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
0: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
1: ไหนดมให้ดูหน่อย
0: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
0: ดี
1: ไหมเมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดมมา
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
0: เดินไปเมื่อกี้
1: เด
0: ิน
1: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
0: บวบ
1: หลายถุงเลย
0: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
0: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยจะทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
1: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
0: จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกระปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
6: สวัสดีครับ
2: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
6: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
6: Yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อ
2: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้ yeah
2: เป็น
6: exactly
2: ได้ใช่ไหมครับผม
6: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
6: yeah.
2: sure
6: okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps
6: in fact what so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic melts in a very wide range of temperatures so from 150 degrees to 180 degrees whereas this one is very precise so if our machine gets it wrong then it makes all these horrible smells so it's not good to work with
2: all right
6: also when this melts in like to a big thread like this,
2: mm-hmm.
6: it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
2: yeah.
6: which isn't very attractive.
2: Yeah.
6: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that,
2: mm-hmm.
6: it just looks like a horrible grey.

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็

0: Okay.
1: Slug. So we don't like to use it. But HDPE.
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ It's a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah. And it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do? Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go. But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes.
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: ครับผม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot at the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished. Finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: ครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่าง

0: เครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
1: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht
0: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
1: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
0: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้างครับ
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
1: yeah
0: on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

0: ในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ไปหาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: โอ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจาะ
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจาะ
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจาะเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจาะ
0: นี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์

0: ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อยแต
0: ่หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่า

0: นี่เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างล้างในสวิงเหรอคะ
1: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: แน่นะ
0: ที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: นี่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าเลยขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
1: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางๆเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่แล้วมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าผัว
1: เจ้า
0: ผัวกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
1: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดสดเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะ

0: ื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
1: ปึ๊บใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางอะไรคะแม
1: ่รสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะน่าจะแอปแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อนๆ
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ
0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลย
3: เริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลย
3: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะ
2: นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่นะจ๊ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
2: อ๋อให้มันกรอบ
0: ไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหม
1: เจ้า
0: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่เป็นขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขม

0: เลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
0: โอเค
2: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำกะยีแบบนี้มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอ่ะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่า ไก่ยีนี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เนาะมีโฮมสเตย์ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวี HDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
2: ชิมไป
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่เนาะไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ในภาษาในภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้ไม่คิดภาษาคิดใจของเขา

0: ถ้ามีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เราจะนั่งบนกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครโทษใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่แบ่งแยกและการแจกก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเราไม่แจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครจะเข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: อยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ได้ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นจะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสและจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาซิกสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะอ
4: ย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
5: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปะกากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็ประทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงนี้ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็

0: ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยพระราชบัญญัติเราไม่ขยายแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยระดับสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชพระราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: นี่คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี
0: ้ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนนิฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่1ธันวาคม2559มันเป็นรอยต่อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่การหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชมีชัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทายาทคุณพระตั้งแต่ปี13เพราะนั้นท่านรู้ดีที่สุด

0: นะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พระนามองค์การหลวงเดือดต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่องค์ท่านประทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เรือตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมากเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: เพราะการจะมันไม่ได้
1: จ
0: นไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเราก็เรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1ระเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิดทำยังไงให้ฟิดหมดไป
1: นะ
0: ระยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนแม่บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: โอ้โห
0: ค่ะงั้นซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เรือตอเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาองค์การหลวงเรือตอแห่งเนี้ยเดิมนี่คือภูเขาหัวโล้นนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จแล้วเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาในวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี
1: ่ให้มาดูให้มาลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นหวานยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นหวานยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้
1: อ
0: ยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี่
0: ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่แค่การมาสร้าง

0: งานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็แนะนำให้เราปลูกอนุอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอดูรอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
0: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
0: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกนะคะ
0: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
0: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
0: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
0: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
0: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
0: พอล็อตที่2ผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
0: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
0: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
0: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลย ไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าว เราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
0: เออพอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคะน้าได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะขอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
0: ยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
0: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
2: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาครึ่งแปลงครึ่งแปลงเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
0: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค่ะ
0: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำขั้นนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
0: ะ
2: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
0: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำเรือขึ้นมา
0: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
0: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็
2: เก
0: ็
2: บขาย
0: เขาก็
2: ร
0: ับ
2: ซื้อค่ะ
0: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเรานี่ปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
0: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคลีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
0: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถึงเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยตัดกันอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไล่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
0: อ
2: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหม แล้วก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้

0: ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เออเยอะเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
0: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
3: กี่เอวค่ะ
1: ปะกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
3: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
3: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
3: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
3: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
3: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
3: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
3: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
3: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เขารับซื้อค่ะทอเขาสั่งไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละพันห้าค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
3: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
3: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
3: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
3: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
3: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
3: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
3: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี่คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
3: 20คนค่ะ
1: 20คน
3: ค่ะ
1: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนอ่ะทอเป็นอยู่แล้ว
3: ทอเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
3: ค่ะ
1: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น10 20คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
3: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ไลน์ไหนก็คือทำไลน์นั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอไลน์นี้กี่ตัวไลน์นี้กี่ตัว
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
3: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอไลน์แบบนี้คนนี้ทอไลน์แบบนี้
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่ดวงราพันทออยู่เรียกว่าไลน์อะไรคะ
3: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทอง
3: ค่ะ
1: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
3: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
3: ชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
3: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
3: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
3: ต่างกันตรงที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
3: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่นเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็กำลังย้อมสีค่ะ
1: อ๋อด ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ฝ้ายที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
3: ย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
3: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
1: ่สีสวย
3: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
3: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยังอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
3: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
3: ใช่
1: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
3: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
3: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะ
1: โอ
3: ้แต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
3: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
3: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
3: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
3: ค
1: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
3: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
3: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
3: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
3: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
3: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
3: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
3: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
3: ค่ะ
1: ไปไหนมาคะ
3: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
1: โอ้ไปที่กรุงเวียนนา
3: ค่ะ
1: ประเทศออสเตรีย
3: ค่ะ
1: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
3: ชอบ
1: ที่เขามาดูงานเรา
3: ชอบค่ะ
1: ไปกันกี่คนคะ
3: คนเดียวค่ะ
1: ภูมิใจไหม
3: ภูมิใจค่ะ
1: นี่ทำไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
3: ไม่ได้ไปค่ะ
1: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
3: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
1: อะล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
3: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
1: ค่ะ
2: มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อเรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้

้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยอุตสาหะพระราชยานทัศน์ในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

พระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการทรงริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ 700,000 รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่สามอันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแขวงกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเก็บเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ทรงพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัชสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อนาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาละ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาละ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนักงานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแปลงการจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงใช้หลักหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รศ.112เงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจักเทิดทูนไว้

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้งสำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆเช่นการศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนิสบิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลและทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เองที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวงศาสนิทหรือกลุ่มขุนนางจมื่นวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้นได้กลายเป็นกำลังสำคัญให้ราชอาณาจักรสยามปรับเปลี่ยนเป็นสยามใหม่ในรัชกาลต่อมาการเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่
ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพอัญชันฉลาดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และขุนนางในสมัยนั้น

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
0: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: ากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปรานินกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้พ่อเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทําธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็ว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใคร

0: ที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนะครับคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แหละก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ำ5รายแล้วก็เป็นบ่อดินราย1นะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกไปในทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ฤดูโรคระบาดครับก็เรากําลังวางแผนกําลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันผสมเสร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้ พราะว่าปัจจุ

0: บันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1บาท50เลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิชเจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิชเจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้าไม่มีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาเลือกไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์

มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทำให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.gmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้และการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูปลาจะปูป่าปาธามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
6: คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
5: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ

0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะ

0: ข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
1: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
1: เ
2: ฮ้ย
0: ฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
1: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
0: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
1: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
0: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
0: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
0: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
0: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริงๆ
0: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข้า
0: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
0: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม

0: องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
2: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
8: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
10: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางใครครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

0: อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
1: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
2: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั
2: ่นแค่อัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: กำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
4: กล้องถ่ายรูป
0: กระพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เป็นการช่วยความจำรับฉากบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
3: คร
0: ับ ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จำนี่จำได้ไหม
3: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วก็สมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์ละให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ป่ะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี่ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นต้นนี้ก็เตือนความจำก็มีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอพระราชทานอุดเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกว่าซื้อใหม่ล่ะไปซื้อเซคันด์แฮนด์เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ซิกเกิลแฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเนี่ยที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไร

0: ที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
1: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
1: ครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อไอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค
2: ่
4: ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูๆยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเล่าเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพ ภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จเพิ่มเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อส่งนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
3: ์
2: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
3: รู้จักค่ะ
4: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
2: ค่ะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้อ๋อ
4: ภาพมือครับ
2: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
4: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
7: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
8: คุณอาครับมีภาพไหนที่หายากอีกไหมครับเนี่ย
2: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทรัมเป็ตนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
8: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
2: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพ

0: ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
1: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
0: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
2: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

ย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิ่งสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจัดมาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี้
0: ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระ

0: ราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพส่วนพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
1: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอบคุณคุณอานะคะที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีประหัตในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพนะครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
6: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาค

ด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอ๊แล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาร์ซิสซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: เพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
2: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ แล้วถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นอย่างยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
2: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสำคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
2: สำหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะครับ
0: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
2: หลักๆแล้วเนี่ยจะมีสองแบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับอ๋อ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
2: เป็นลักษณะหลัก
0: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
2: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
2: ็
0: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
2: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อย

0: ลงสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างนี้นะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอ่ะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเค้าเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
1: เค้าเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นธาตุแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขา
0: ครับ
1: ก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆใจอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่

0: ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้ภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับ

0: ในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่าเออมันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่าเออมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าเออในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์เช่นนี้ได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนาร์ซิสซิสติกหรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค่
1: ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนปวนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

0: และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
5: มีพลังแห่งความคิด

0: ขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: โอ้ย
0: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
0: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
6: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้า
0: สุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้เปียกน้ำถ้าขึ้นรา

0: ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องทรายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเผาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอจิตรคอนอยู่ขึ้นเขาไปไม่เลยที่อำเภอจิตรคอนนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนให้เจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ำให้เจ้ามันก็ดีขึ้นเจ้าเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งหนึ่งเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่เดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยเจ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเจ้า
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้จ้ะคนสอนวิธีทำปุ๋ยมักเนาะเขาก็แปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเป็นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวรรณเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนา

0: าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ
1: ์หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทร์เปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมอนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอทเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่สูตรผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็คไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอทเลติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน15ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอสอเล็กซานเดอร์รัสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Present Judge และยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกข่าวแร้วรึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิลากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา 10:00 น.คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด
ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชื้อชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาล8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดจสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นทอ

0: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
0: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม่

0: เฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้มแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี้ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรุ่งดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน

0: ้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับจะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรดนี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

ยพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันการแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรแล้วก็เจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง

่างสองขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจ2ขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจสองข่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกอย่างท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมาลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จพระทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นความการเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดและที่คอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงดินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารัฐประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่รัฐประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการรัฐประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ง้างหลังสุดขีดและเมื่อเกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ

0: ทั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อ100ปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงแลคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกับคนละมุมเลยครับสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ

0: ันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลย

0: ราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด19มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
1: ่ครับ
0: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่า

0: ดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้วนเวอร์จนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
1: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
0: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
1: ครับ
0: ยิ่งอาจจะต้องกลับนั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
1: ครับ
0: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อน
1: อ
0: ่ะในระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบอะบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
1: อันนี้จริงครับ
0: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอ
1: ่
0: ะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ย
1: ครับ
0: และแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
1: ครับ
0: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
1: นั่นสิครับ
0: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการหนึ่งที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการหนึ่งก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
1: เป็นไปได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
1: อยากดังใช่ไหมอ
0: ยากดังอ่ะอยากดังงานนี้ฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด
1: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
0: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
1: โชว์อย่างนั้นเลย
0: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะแกผ่าน YouTube ผ่านอะไรแต่อะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
1: หาแนวร่วม
0: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
1: ซึ่งก็เป็นอย่างนี้จริงฮะ
0: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอย่างดังก
1: ับ
0: อีกประเภทนึงคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
1: อายสิครับ
0: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว
1: ่
0: าคนไหนกล้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนกล้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
1: ม
0: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วมาคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ตกลงกันไว้แล้ว
0: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้

0: ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าทารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำสู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตส่าห์มีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏว่าโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วยแล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้
1: อง
0: แล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
1: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำโดยอนุมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
0: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆ เนี่ยมันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
1: คร
0: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
1: ถู
0: กต
1: ้
0: องเสมอฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
1: กฎของเขาอะ
0: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่หมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ
0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
0: ท์ใช่ครับ
1: กฎกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
0: ๆ
1: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณหมอ
0: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรี

0: ุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำมีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
1: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4เพราะหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครแล้วบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้วาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันก็เลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอสิทธาครอูอยู่คุณเขาไปไม่เลยชื่ออำเภอสิทธาครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดานมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นะครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุต้องมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
1: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดย

ได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ส่งเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและทรงซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยทรงมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพอนามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็

จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，飞无，
1: 出飞，
0: 哎，较食个，
2: 嘛就切个食猪脚个，
3: 食猪脚咯，
2: 诶，食猪脚个，什么猪个、肉牛个、猫狗牛个，搿啲，
3: 哦，对嘛，搿啲，
2: 搿啲了，猪个来个好食个，麦椒也光麦大，哦，就搭回来个，啊，只麦椒块，
3: 就放猪脚
2: 个，哎呀，有可能猪脚个。
3: 得烤火了，炸地椒。
2: 炸地椒里头得烤地椒糊，得烤椒麻糊。
4: 这个娃娃挺漂亮的。
5: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
6: จะเจาะเปลือกหน่อย
7: มาเปลือกสิ
6: ไปสิล่ะ
7: ง่ายก็ล่ะก็เดาเจาะชูกัน
8: เป็นมาสักพวกเจาะหมอตัวเล่หนูเมียจะเป็นหลีกันเหร
2: อมาไงฮีหลีมาไง
8: เอ๊ะไรฮี
2: มาไ
8: งมายักกันยักกันเลย
2: มายันยัก
8: ยันมาเล่
2: ยันมีละเล่นจ้ะ
8: แล้วยันมาหลีกันเหรอมายัก
2: มายักหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยังเออคะแนนมาฮีผมติเจียวมาลาคู่คุยที่แผ่มากไว้มากกว่ามาลาอูจิบุ
8: คู่ที่แผ่มากกว่ากันหลายคู
2: ่คู่ละประชาหลายมา
8: โอ้ละประชาเป็นคนนี
2: ้ละประชามูมูไปผ่อน
8: มูไปเอาเลย
2: มูไปผ่อน
8: คู่มูไปเอาเราเลยมาลาเลย
2: มาลาแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุคู่ยันยันเนี่ยก็ติเจียวบาที่อยู่นี่ก็มาฮีที่กันนี
8: ่ขับแบกอะไร
2: ไปล่ะอะไรที่เราขับไปที่แรกอะไรที
8: ่ขับได้ลอยเลย
2: นี่ที่ขับได้ลอย
8: น
2: ี่
8: เยอะมากจ่อยเลย
2: ไปกูวิ่งก็ชนน้อยที่จ่อมา
8: ก็ชนน้อย
2: ก็ชนน้อยจ่อย
8: ก็ชนน้อยแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชนน้อยบ่เนี่ยมึงขัดใจมาแล้ว
8: ข
2: ั
8: ดใจแล้วอะไรล่ะมึง
2: อะไรนี
8: ่มาตีแล้วอะไร
2: วิ่งยันยากูมาตายเนี่ยก็ติดจักทั้งหมดก็ที่พักกูจะไปมาไกลลิบุกามาแผลวิญญาณให้เจ้าที่ทำมาให้กูลิบุชิกาลาเชกาชิกายเปย
9: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
8: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
9: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
8: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
9: ่ใช่ฮะ
8: เขาก็จะเรียน
9: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวัวตีกะลิลีมากันกักวิอยู่ช่วงกะไรฮิคุตีกะตีโลหุกักวัวตีผักวัวเอ๊ะคือตีฝาปุยาคือตีกวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูนัดสิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจริงเออเลเตวิอาคนดอหาวีโออีนัดสิกะจะจอยงายามุเตยงอมีอาคดักสู้นักเสียใจโยกะ
8: ยามุเตมุนี่อัปราสูร
2: เอขี้มาโยกะยมข้าก็ยมมากาคนดูอะไรอย่าง
8: เอ๊ะใครเช่น
2: เราเอ๊ะใครเช่นเราพอดีเช่นเราโอ้ย
8: ยี่สิบสี่อย่างที่เรา
2: เ
5: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
8: แล้วการไม่ทันหนูสาระก็เลยรอแหละ
1: มาละหมูกับมัดโบเทวะปุ๊บโป๊ะปุ๊บปุ๊บซาเป็ดเต๋อโป๊ะปุ๊บละเวที่คอยหมูกุยโบโอมาละเจ้าตะโบจะเป็ดปุ๊บปุ๊บเฉะ
8: แต่ละแต่ละถึงไห
1: นแปลอยู
8: ่ไปละ
1: เอ้ย
8: มองแม่เหลียร์อะไรอยู่ล่ะ
1: มองอะไรเฮ้ย
8: มาซื้อมาให้
1: เ
8: ลย
1: เลี้ยงยามาจอละนี่ยังกับมาจอมาเหี้ยอยู
8: ่มาละแปะจ
1: อคู่กับมาจอมาปะกับมาจอม
8: ันมาลุกฮิกา
1: น้าฮิกามาฮิกาโ
8: อมาเตะ
1: มาเหี้ยแบบเชี่ยกัก
8: เจ
10: าะเ
11: จาะอ่ะสวมไม่ปอดก็เราควรเนี่ยปนเลยปนเลยไง
10: ปุ๊บสอปุ๊บสอปนเลย
8: ถ้าติดปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ไหมฮะโอเคให้รู้ท่า
10: ฮะ
8: รู้ท่าโอเค
10: ถูยะ
8: อ๋อถูจะเข้าแล้วข้าขอเลยมาติดเลยมาอยากขอให้เลย
10: คุ้มมาเมาแหวะ
11: เมาแหวะ
5: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
12: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นเศษส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
8: ให้มาก็สอน
12: ครับผมแบบ
8: พิเศษผมไม่ได
12: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
5: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
12: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้กูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปี เป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
8: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
12: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมก็ชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเข าเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
5: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
13: ก็จะมาจากก็แค่ว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
14: ก็แต่ว่ามันมีร่างก็ไป
15: คอยด้วยอ๋อที่อ๋อหน้าไปข้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูที่อ๋อสองพาร์เลยชิจิทานุคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวียเชียซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละจุป้าก็พอทีละแหละอาชุยกเขาอยู่แควก็เกาะเชลแหละก้ามือจะเชวิลิเจ้ากาวีเชวุโอเวะเขาจะเชแหละอุทาเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะแลกกูปีวิลิยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งหัววิ่งยูกูปีวิยื้อก็ดีปีแล้วเจ้ากูยื้อก็ฝีดูปลาละไรมือคอกับมากระเช่ชูกาวที่ปีกที่กับมือกระเช่มากระโชดที่เจือท่าวิชมองจูจีก็ยืนได้ละแหละคือที่แหละปีช่องห้าที่แหละชาชีชอบถ่ายก็กูจูได้แหละช่องเนี่ยแหละชิ้นขาแผลไปมา
5: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
15: ้จากที่ไปเชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจะนอนไหนที่ตื่นเลยจะนอนยิ้มกุยเลยอู้ยอบผูกกระตีวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอชิวิเดนมีเสียที่มากามาขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอท่ามือชิชอบพาวเลยเชียเช่าหาตีเชียออกไปเชียเล่ตีกันตีปลาเจ้าเลยกูจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอตีปีตีกันตีลอยพระลากปากกันจูวีเราก็ชี้เล่จะโยชิออกวะหูวะหูแล้วก็ติเชวีนี่หูยาหูแล้วไม่รู้อ่ะตรงนี้ดีอะ
5: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
16: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายค่ะ
17: ลีเย่จอแล้วจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยังก็สิชับผู้ใหญ่ก็ยังไปชมว่าจะมาก็ยันแอมมาล่าก็นักกูปีบอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูปีอะไรอยู่ใจชิบุรีมึงสวยที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชมองปอกที่ผับก็ขยันก้ามาตายเฮียก็แบบที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครจะเดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็ใหญ่คุ้มกันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหุกใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะ

0: của tôi cả chơi cái này khá chắc với mà hi lệ một tí cũng sẽ khó chứ bụi chứ ngay ra cái cái lúc bảo chơi lại thì để cái thao với đi mà chỗ có chỉ mà hi cái
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เล็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เล็กๆนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
0: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือเช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุเจอที่ปอตินี่ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาเนี่ยมาลุเลยที่ได้อยากจะพักอยู่เจอขาดเจอสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
0: ยายมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บุรีสิ่งที่พ่อต้องชี้จุดมันต้องชอบพักจุดชอบมาใช้ชีวิตจุดคือมาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวมั่วคือที่เข้าเฮียใช้ยากคือเข้าชิมาเฮียใครเข้ามาชอบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
2: ้ยังที่ป่วยยายคิดบ้าเลยติชีก็มากติโอปอยกาเลวาก็เอาใจวิคิดที่โจวิวก็ติจักมากกุ้ยชีคือจักเกี่ยวกับมากฮีฮีคือมาโจวิเอลี่ใครหัวปืนใครคนนี้ขี้วิหมู่ใครกูโอปอยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีหมู่กูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจวิฮุยลูกเล่หมู่ฮีวิกูอียาแต่กูง่าข่อยวิออไปปืนมาแผลวิอ่ะจ้าหอแล้วมึงผือเราก็ไปแล้วมาหมูจ้าหอจ้าตีเวขี้ยาวีอือวันนี้กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อวันนี้กูมึงฮิเคบีกับโจวิวมึงเหนื่อยฮิเคบีเล่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
0: เนี่ยเข้าที่วีวีอาชาสีขอเคียวีอยู่น่าขอขอเตียวคู่ไตแล้วอะไรอยู่ชิคอพ่อวิลี่ที่พักก็มีฮับปุ๊บเผื่อวิ่งเช่นเดียวกับไก่ก็คือวิ่งก็ไก่ปูมาฮะยื้อไข่มันนักไก่เปิดก็ชิ้นเช็คก็อุ้มตีไข่มันนักก็เขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเต้ากับกูไข่มันก็ตัวปุ๊บตีนี่กูป้าจะโจรเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยก็แบบตัวย้อนนี่ตัวย้อนนี่มากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: จะกี่โมงเฮวีอ่ะก็ติดชิงกิโลก็จะเรามืออีกคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงการระบาดไปแล้วยากจุ๊บไปพออีกก็มาเจอยากไปที่เก่าอย่างชูเฮียตุกมาเจอที่พวกนี้ก็ชูเกะก็ที่จะฝากเลยก็จะใครปีเชื่อวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะเจอน่าที่โอ้ยอีกก็เจอตักดีกว่าโอ้ยอีกก็ที่นี่จะเจอพออีกก็ใครมาเจอวิชิชูเฮียที่ใครตุ้งสิกากัดยาวยกันนี่ตัวใหญ่ยังอ่ะคือตีเลยาก็ต้องมาเอาไปตัวใหญ่ฮะก็ฮีเลยก็ช่วยพ่อฮุกจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชาเลยนี่ก็ช่วยชิดตายคืออุ้ยที่อยากฮึกก็มาเกะ
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้ว นี่คือเรื่องราว

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได
1: ้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้องแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้แล้วแก้วน้ำล่ะ
0: อันนี้หนูดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อไม่มีเลยเอาพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหนนะพ่อบุ๊ก
2: ดูตรงนั้นดำๆ
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยคนจะแกะต่อย
0: เอามากี่ข้อ
2: โอเค
0: เอาเดี๋ยว
1: ว
0: ้าวขี่คอ
1: หวานไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลูกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันตอนนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนที่ทำน้ำนมข้าวได้อัน
1: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนหน้าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับปาต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะ
2: ใช่
0: รสยังไงอ่ะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควร

0: หมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึก
1: นี่ดูพี่ปึก
2: ใช่ครับอย่าง
0: น
2: ี้
0: นั่นมันมือปึก ปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหมเอาไหมเอาไหม
2: แต่ปลอด
3: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุด
2: เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
2: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอันพายขี
2: ่เอาไหมคะ
0: ตอนสรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
3: กลัววัว
0: โอเค
2: ไม่ต้องกลัวอะไรพี่ปึกมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นไม่ไหว
2: ให้ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
2: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
2: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยว
2: เราจะต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
2: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: มีประโยชน์มาก
2: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
0: เราคนอยู่สักพักนึงนะครับ เด็กเนาะสมาธิสั้น อยู่ทุกค
2: นเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเลยคนเราอยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้าอ่ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเรา2คนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นมั้ยนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่เอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้
0: โ
1: หพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปโอ้มาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่ก็ไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินน่ะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเชฟจริงๆเนี่ย
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่1เลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลย
1: อ๋อนี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหม

0: าครับ
1: ไม่รู้ใคร
0: ต้าครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
0: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
0: ้างมองแต่ไก่
1: ข้างมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
0: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
1: ใช่ทางส่วนนี้นะก็
0: จะเป็นพันธุ์
1: ที
0: ่
1: ออกไข่ว่ามันมีอะไร
0: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
0: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไงไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
1: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลย
0: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: พลาซ่าถือดี
0: พลาซ่าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
0: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระทะ
0: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อัน1 2 3 4
0: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
2: 10
0: 10เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
0: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
3: สวัสดีครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
3: You love carrot? How much carrot? 100 carrot? That's a lot of them Onion?
2: Yes
3: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่
3: แสบตาอ้าวไม่แสบตาโอเควีนอทกันนะเฮ้ยได้สักแค่เดี๋ยวในการจะพูดเซอร์รี่ alright now we gonna put the eggs okay ตีเลยตีเลย faster faster faster faster gonna put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนึงใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
3: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
3: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิเดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
0: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอโอ้ร้อน
3: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อทำอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชิญ
3: ครับ
2: แล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
3: มาจากชิคโครงไก่นะครับ
0: ครับผมอาเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
3: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชิคโครงไก่ก่อน
2: ซุปหนูอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับแล้วตัว

0: ตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
1: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊คบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
1: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดบควันของ
0: อเมริกันถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
1: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
1: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
0: พริกไทย
1: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกล
1: ือ แล้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
1: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: เลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
1: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซาลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยอ่ะแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี่คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกาเนี่ยผมอยู่คนเดียว
0: อ
1: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทม.จริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เชฟก
0: ็ผมช่วยทำเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบ็ดพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางข้างบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
1: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไร
1: ต้องลองไหมลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นหนึ่ง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยใช่ไหมเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญญา
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับแล้วก็คือว่าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้
2: อร่อยมาก
0: กรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
3: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
3: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบ สมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวเหรอ
2: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่สาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
2: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยเป็นเหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
2: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
2: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
2: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
2: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
3: ้
4: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: ใครคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นถูกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลุงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย

0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
1: ่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่มีแข็งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเจเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเจเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเจเดือนนะครับ 70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้ล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาจะเรื่องรอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: น
0: ี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
4: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดใช่ไหมครับทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อัน
0: น
4: ี
0: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
0: เป็น
4: exactly.
0: ผลิตภัณฑ์ได
4: ้
0: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
4: yeah.
0: sure
4: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีไว้เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: We do turn on the machine.
0: เปิดเครื่องแล้วครับผม
4: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับ
4: And then if you have a look in the

0: กบเนี่ย
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
0: There we go
1: ออกมาแล้วครับ
0: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช
1: ่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
0: ์
1: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชาม
1: thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: and look, so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot move.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok

0: people can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that would actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just dust the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก UKK
0: เยอะ
1: on Facebook นะครับ Green Diary featuring ฟิเชียร์พลาสติก
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 2:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ไปหาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: โอ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆหลายๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีกันแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องนาโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำน่านแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นนะคะนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ี้ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: ฝนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เมาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่น

0: น้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะ
1: เนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
0: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
2: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
2: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่
2: อันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
2: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
2: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
2: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกะลอค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เรามานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแม่
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คื

0: ไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ
1: ทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
1: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกแล้วเจ้า
1: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
1: ไปตากเลย
2: ตากเลย
1: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
1: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอา
1: พ
3: วกนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
1: เราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
1: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: นวดนวดเลย
1: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
2: จ้า
1: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
1: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
2: ผักชี
1: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
1: ปึ๊บ
2: ใส่อีก
1: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
2: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันไม่ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
2: เอาเกลือมาอีกนิด
1: พอไหมจ๊ะ
2: เนี่ยน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
2: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
2: สองช้อน
1: แม่บอกแล้วกันนะ
2: สองช้อน
1: อเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะมะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
2: น้ำพริกมะกอก
1: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องเร่งต้อง
0: หมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะนี่หนูปิ้งต่อเลยไหม
1: เจ้า
0: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อย

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอ่ะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: ค่ะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ทําไมอ๋อมันไหมกําลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอ่ะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่เหรอไก่ไหม
3: อมรินทร์ทีวี

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 112ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยใสๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คําว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชวแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาซิซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาซิซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาคำสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอะค่ะ
2: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ แล้วถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอ่ะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คําทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสําคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนําเอาสิ่งเนี้ยไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
2: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
2: สําหรับสําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์ควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
0: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
2: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับ

0: หลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบ ได้รับผลเสีย และแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆ อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการคําชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
0: ้
1: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรก

0: เกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอ
1: ะไ
0: รเง
1: ี้
0: ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมา คือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหร
1: ือ
0: ว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราเนี่ยเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะครับ
1: การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่อง
0: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนะครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับแบบโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็น

0: การพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี้คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะเป็นบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี่ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกร

0: ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ

0: ทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ย

0: เราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนกับปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับจะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อน

0: พลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังเสียงด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อ

0: สิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดหลักฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพของก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: คาเฟ่โปลิเตียวก็เฟ่โบ
1: สุดเลย
0: ง่ายก็จ่ายคนละ
2: มาจูเช่จัดที่จ้าวี
3: จัดที่จ้าว
2: ีเฮ้ยจัดที่จ้าวีชาวมาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
3: โอ้ตีมาวันนี
2: ้คดีแล้วตีอะไรก็ห้องจ้าวีมาจ่ออยากก้องมาด่าคุณตาบุราวีเจ้ามาจ่อคุณ
3: ช่วยคนตีเจ้า
2: วีเฮ้ยช่วยคนตีเจ้าวี
3: เด็กพอหัวละจัดที่จ้าว
2: จัดที่จ้าวีเด็กขอเตียกูเด็กขอเจ้ามาคุย
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อนเลย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิล่ะ
6: ง่ายก็ล่ะก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นรถตู้เชื่อมอตัวเล่นหนุ่มเนี่ยจะเป็นมีหลีกให้เรา
2: เมื่อไหร่หลีกเมื่อไหร
3: ่เอ๊ะอะไร
2: เมื่อไหร่
3: มันยากกันยากกันเลย
2: ไหนยังมีอ่ะ
3: ยังมีมาเล
2: ยยังมีแล้วเลย
3: ยังมีมา

0: 这个还要
1: 那么要？我要，基本可以那个干，可可地修回来。你看嘞，我嘿，地节日嘛啦，我苦过地快马，我也马过马啦，我基本。
0: 过地快马就不干啦，基本。
1: 苦了不叫来嘛。
0: 哦，那不差太多嘞。
1: 那不差，我们拜佛。拜
0: 佛
1: 嘞。哎，我们拜佛。
0: 我们拜佛哪来马啦
1: 嘞？马啦嘞。ก็ยืมผมงูมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวจิบุกยายันเองก็คดีเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮิติกันนี
0: ่ขับแบกอะฮิวล่ะ
1: อะกะฮิวเราขับไปติกันก็ขับ
0: ติดลอย
1: นี่ติขับติดลอย
0: นี่ยังมาจอยนี
1: ่ไปกูอุ้ยก็ชนโน่ดีจอมา
0: ก็ชนโน่ดี
1: ก็ชนโน่จอม
0: ก็ชนโน่ก็ขับไปติมาแล้ว
1: ก็ชนโน่ไปบ่เนี่ยมึงข้าเจมาอยู่
0: ข
1: ้
0: าเจมาอะไรล่ะมึ
1: งอะไร
0: มาเจออะไร
1: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุก็มาแผลมีอยู่มาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
2: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
0: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มั้ย
2: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
0: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
2: ่ใช่ฮะ
0: เขาก็จะเรียน
2: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
1: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกักวัวอยู่ช่วงกะไอฮิคุตีกะตีโลหุกักวัวตีผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยาคดีกวัวปอกีกวัวดอวีขี้วีอาลูนาซึกะกะจะจอยยูอะจะคิดเอาเตเตจิเออเลตเวียก็ดอหาวิอีนัทซะจะจอยงายามุเตยงอเมียพระสูนัทซะจะจอยโยก
0: งายามุเตยงอเมียพระสูโ
1: ลเอขี้มาโยกเอมคาโยมมากาก็ดอหาวิยา
0: เ
1: อไปเส้นโดเอไปเส้นอะพอดีเส้นอะโห
0: มีที่สุดอ่ะพี่นะ
1: เ
3: ออแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
0: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกับมาลาโบให้ว่าปุ๊บโป๊ะปุ๊บซาปิติพบไปละเวที่คอยโมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตาโบจะเสกปุ๊บเฉะ
0: แต่เราแต่เราถึงไ
4: หนแปลอยู
0: ่ไปแล้ว
4: เอ๊
0: มองแม่เหลียอะไรที่อยากดีล่ะ
4: มองอะไรเฮ้ย
0: มองสีมาเฮ้ย
4: เลยเหลียเยอะมากจนแล้วนี่เยอะก็มากจนมองอะไรอยู
0: ่มาละแปดตัว
4: คู่ก็มากจนมาปักก็มากจน
0: ต้นหลีฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกาโ
0: อมาเจอเลย
4: มองอะไรอยากเชื่อถือกะ
0: พ
5: ี่
6: จ
5: อพ
6: ี่จ
5: ออ
0: า
6: สวง
0: ไม
6: ่
0: ป
6: ลอด
0: ก
6: ็เลย
0: ควรเน
6: ี่
0: ย
5: ปนเดิน
6: ปนเดิน
5: ไง
6: ป
5: ุ๊
6: บ
5: สอ
6: ป
5: ุ๊
6: บ
5: สอ
0: ป
5: ุ๊บปนเดิน
0: ถ้าติดปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู
6: ้ปุ๊
0: บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บร
6: ู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บร
0: ู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู
6: ้
0: ปุ๊บรู
6: ้
0: ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู
6: ้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ป
5: ุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่

0: ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันงั้นสิทธิ์ส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้จะเตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
0: ครับผมแบบ
1: พิเศษผมไม่ได
0: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครู
0: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่าไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: เจ้ามาจากก็ที่แกฝากอ่ะมาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเจ้าเขาบอกว่าเรื่องเราไปขออยู่อ่ะอ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไม่ได้ก็ถ้าปุระท่าก็งาละหุเจ้าสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านหนุ่มโครงการหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วยยี่สิบห้าก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอทีละแหละอาชุยกเขาอยู่ไอ้คู่เอกก็เชื่อแหละก้ามือจะเชื่อวิริที่กาวีเชื่อหัวอ้วกก็จะเชื่อแหละอุท่าก็จะก้ามือจะเชื่อวิก็จะแล้วกูพี่วิริจีจ่ายค่าแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่วิ เยื่อก็ดีพี่แหละเด็กว่าเยื่อก็ฟีดปลาละลายมือคอกับมังกรแช่ชูเกาที่ปีกกับมือกับเช่นมังกรโชว์ได้เจือท่าวิชมองจือชีก็ดีได้ละแหละคือแหละปีเช้าห้าที่แหละเช้าเสียเช้าเสียชดไทยก็กูจุดละช่องเงี้ยแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
3: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องไม้ที่จืดเลยจากน้องนิ้งกุยเลยอุ้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กห่อแล้วก็จับแปะกุยเชียวจับชีอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จ่าเชียวเอาสีเวดมือเชียวที่มาลามาขอมาจ่องมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดทอมอดิปาจะยกชิมาปาทาของมือไว้นะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปูลาทาก็วอโตแล้วหนูแยกเขาลูกวอโตแล้วมือมือเขาปาเจ้าไปออกอ่ะปูลาทามึงสอบพาเลยเสียเช่าหาเตี้ยเสียออกไก่เสียเละมึงตีกันตีปาเจ้าเลยจะยกชิปาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กันที่ลอยพระลากปากกันจูบีเอาชีวิตเลยจะยกชิออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
4: เป็นหน่วยตรงนี้ดีแล้วตรงนี้ตรงนี
2: ้เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
5: ก็ถูกลิ้นเย่จอเลยนะสุดเด็กคร
6: ับหรือเย่จอเลยจอก็ชอบนอกก็สิบวยันเนี่ยมาหมาล่าก็ยังชมหม้อจะหมาก็มาปัวก็ยกก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมหม้อจะหมาอย่างเนี่ยมาหมาล่าก็แล้วกูปีบอกยันเนี่ยกับหมาล่ายันเนี่ยอยู่กูปีอะไรอยู่ที่ชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชมหม้อปอกที่พักก็เคยก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าคงใครเดียวใครเลยคือก้าก็ยังคุ้มกันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยหมาเลยถ้าว่าเลยใครตีเชลีปูหุกใครจู้เขาเลยปูจู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็มาให้เลยมอติคุณเชื่อของจิบุจิงอะไรก็คือก็นุบะเชลีก็ตีดีใกล้เท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้เลย
2: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
6: แต่มูคือจะเตะจะฮีก็คือเช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกะอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาลุยเคยที่ได้อยากจะพักหรือจะขาดจะสิบุ
2: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
6: ย้ายมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บุรีสิ่งที่พอตัดชีวิตมันต้องชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวมั่งคือที่เข้าเฮียกันใช้ยากที่เข้าที่มาเฮียใครเข้ามาชอบ
2: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
3: ้อย่างที่พ่อย้ายสิทธิบาลคือชีก็มากระตีพอยกันเลยว่าก็เอาใจไปคิดจะที่โจวีอยู่ก็ติดจักรมาก็พื้นสีคือจากเยี่ยวกับมากระฮีฮิกมาโจวีเลยใครหัวปุ้ยใครคนนี้ชีวีหมู่ใครกูพอปล่อยมาเลยเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวีหมู่คนนี้เราพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวีหุ่ยลูกกูเลยหมู่ฮีวีกูอีเจ้าแต่กูง่าแขวะก็ไปปืนมาแผลเวียจ้าหองแล้วมึงผือเราก็ไปว่ามึงจะหอจ้าตีเวขี้ยาวีอือเวนี่กู อาชาสุยขอเจริญที่ขอพ่อไปที่กุมฮิเคบิกาโจวิวมุ่งหน่อยฮิเคบิลี
2: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
6: แล้วก็เข้าที่วิวแล้วอาชาสุยขอเขียวไปเยอะน่าขอเตียวคู่ไตละละเยอะชิขอพ่อไปเลยที่พักก็มีฮักก็เผาอีกแค่เด็กก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยูไข่มันนักเลยไข่เปลือกชิ้นเช็คกูออกมาตีไข่มันนักกูเขาที่กูเขาที่กูเปลือกทำเต้ากับกูไข่มันก็จะปกติกูป้าจะเจาะเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยกอกแบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
2: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
6: ก็ที่เรามูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็จะเรามือคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงการระบาดเวลาจะไปปออีกก็มาจอยากไปที่กาวิอะสูเหี้ยตุกมาจอที่พวกนี้ก็สูเหี้ยคือที่จะฝากเลยคือที่ใครพิเชวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจ่อน่าที่นี่โอ้ยอะไรที่กาจะตักดีกว่าโอ้ยอะไรที่กาที่นี่จะจ่อปออีกก็ใครมาจ่อวิชิสูเหี้ยที่ใครที่นี่สิกาคัดจะวิวกันนี่ที่อย่างนั้นก็ที่เลี้ยงก็ต้องมาฝากไอ้ตุยอะก็ที่เลี้ยงข้าเชื่อพอหุกจะจุเอาเลยเดี๋ยวผมห้องจะให้กับให้ชักเลยนี่กับชัวชิตตายหรืออุติยาหรือกันก
2: ็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: อ่ะพระเจ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้องแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้วน้ำล่ะ
0: นี่นี่อันนี้หนูดูไอเดียนี่มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อในของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะฮะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหน
2: พ่อบุ๊กนี่ดูตรงนั้นแดง
1: ๆลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอะไรเป็นเด็กแก่ต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
0: เดี๋ยว
1: ว้
0: าขี่คอ
1: หวานไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อัน
1: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติอร่อยมากเลยครับป้าต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอะรสยังไงอะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นมันมือปึกปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหารเอาไหม
1: ตลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุด
1: ตลอดเอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวเลยที่สุดมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ง่ายค่ะง่ายๆเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่นี่ก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะอันนี้เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยวเราจะ
1: ต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: มีประโยชน์มาก
1: เมื่อก่อนนี้ก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
0: เราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่

0: ไปขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
1: สดชื่นค่ะ
0: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียว
1: เริ่ม
0: บ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
2: อยู่ในตะกร้า
0: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช
0: ่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
1: อย่างนี้นะคะง่ายๆเลย
0: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
1: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
0: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
1: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
0: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
1: เวลาจับก็จับ
0: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
1: โอ๊ยแต่เขาไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
1: ผมเป็นลูกเชฟจริงจริง
0: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็ก
1: ๆคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบุ๊กก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
0: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
1: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
0: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
1: ถูกต้องเลยอ๋อ
0: นี่คือเทคนิคเนาะ
1: เราไปดูไข่ไหมมันไก่ไหมไปดูไข่
0: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
0: จุดยอดจุดยอดเลย
2: ต
0: ั
2: ้งมองแต
0: ่
2: ไก่
0: ตั้งมองแต
1: ่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
0: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
1: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที
0: ่
1: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านพี่การเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ยเราจะ
0: เก็บไข่ยังไง
1: ก
0: ็พระจ้าลองเปิดดูดีกว่าใน
1: ตรงน
0: ี้
1: ดูไหมว่ามันมีอะไร
0: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
0: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
0: ั
2: ว
0: ไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
1: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลย
0: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: พระต้าถือดีๆ
0: พระต้าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ล
0: ู
2: กเจี๊ยบ
0: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พระต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: เป็นล
0: ู
2: กกระทะ
0: โอ้ยเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอาใหม่เอานับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี
0: ่สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์

0: เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไปค่ะ10
0: 10เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
1: ไปก็เลย
2: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail eggs Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
1: I love carrot
3: You love carrot? How much carrot?
1: 100
3: carrot? That's a lot of them Onion?
1: Yes
3: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
1: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
3: โอ้อ้าวไม่แสบตาโอเค we're not gonna hurt your eyes okay then we're gonna put celery all right now we're gonna put the eggs okay
1: yeah.
3: ตีเลยตีเลย faster and we'll put some chicken in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนึงใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วควีลเอไข่นกกระทา
1: I think it's something inside
3: Yeah it's a tapioca powder gonna make the soup thick
1: Really yummy
3: Yummy เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ No we put it in alreadyput some cilantro in it ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
0: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอโอ้ร้อน
3: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
1: พ่อทำอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชิญ
3: ครับ
1: แล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกแปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรครับ
3: มาจากชื่อของไก่นะครับ
0: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
3: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อของไก่ก่อน
1: และตัวอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับและตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
3: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
3: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกัน
0: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
3: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
3: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
3: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
3: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริ
0: กไทย
3: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกล
3: ือ
0: แล
3: ้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
3: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
3: ไม่มี
0: เลย
3: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
3: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี
3: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
3: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต่ออ
0: ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลย แล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้ว
3: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
3: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทม.จริงเหรอ
3: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
3: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก็
0: ผมช่วยทำมาเลย
3: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
0: ซาได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
3: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางข้างบน
3: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
3: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
3: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
3: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
3: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็
3: ลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
3: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
3: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
3: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
3: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ย1หอม2เนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญญา
3: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
3: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่มั้ยฮะ
3: ใช่ครับแล้วก
0: ็ดู
3: ว
0: ่
3: าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้มั้ยครับ
3: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
3: จะเป็นรสไทย
0: ใช่แ
3: ล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
3: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
3: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
3: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
3: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
3: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่จอนชิมเลยนะอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
3: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับ ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมมาแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
4: ์ชากุหลาบค่ะ
2: เอาชากุหลาบ
4: ชากุหลาบค่ะ
2: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
5: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
2: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
5: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
2: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
5: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
2: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
5: อ๋อค่ะ
2: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
5: ใช่
2: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
5: ์
2: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
5: ์
2: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
2: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
1: ้

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าปันผลขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
0: ากเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่ค่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะ
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: ไ
0: ปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่
1: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดี
0: ไหมเมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมมา
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่
1: บ
0: ะห
1: ม
0: ี่
1: แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวย
0: เ
1: ดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70%ผัก30%โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตร

0: นะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
0: จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถรดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตอนนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบ
1: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไปแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
4: สว
1: ยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching
3: yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกมาจะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่เป็นมาจากฝาขวด
3: ใช่ครับ
1: ทำลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
1: เป็น
3: exactly
1: ได้
3: yeah
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps in fact what
3: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic melts in a very wide range of temperatures so from 150 degrees to 180 degrees whereas this one is very precise so if our machine gets it wrong then it makes all these horrible smells so it's not good to work with
1: all right
3: also when this melts in like a big thread like this it can turn into like this horrible gray gunky stuff which isn't very attractive so when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that it just looks like a horrible gray slug so we don't like to use it but HDPE
1: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic it also comes in all these lovely colors as well so it means that when we come to make bowls we can be really creative with what colors we use
1: yeah it's strong
3: yeah
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: We do turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
3: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
1: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
3: There we go.
1: And then you get all.
3: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเนลหลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
3: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
3: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
3: Would you like to try making one?
1: Can I?
3: Yeah.
1: Oh, จะขอทำ

0: นะครับแต่ไม่กล้านะครับลูกบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับ
1: รายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: press run
1: ครับผม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผมใช่
2: thank
1: you because of you ไอ้ใช่ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: look so that's the one we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why iPrecious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลค์นะครับประมาณก็เครื่องมิลค์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวรีไซเคิลพลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเควันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพรีเชียสพลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring พรีเชียสพลาสติก
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและผ

0: พาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเมนูรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปื่อเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากดูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาตีสะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเนาะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันนี้ชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: ไม่ใช่จ้ะ
0: มันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: จ้ะ
0: มันมีชื่อไหมคะแม่อ
4: ันนี้มันเป็นไก่ไหมจ้ะ
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
4: ้จ้ะ
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
4: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยจ้ะ
0: อ
4: ๋
0: ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: จ้
0: ะที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้

0: แต่ชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
1: ทุบไปให้มันสะอาดขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อ่ะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
1: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออก
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเล
3: ย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่แล้วมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาคั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบคั่วเจ้าคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้า
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตาม ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่

0: ำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนั่นเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
1: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
2: หอม
1: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
2: ผักชี
1: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
1: ปึ๊บ
2: ใส่อีก
1: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
2: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
2: เอาเกลือมาอีกนิด
1: พร้อมไหมจ๊ะ
2: เรียกน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
2: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
2: สองช้อน
1: แม่บอกแล้วกันนะ
2: สองช้อน
1: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
2: น้ำพริกมะกอก
1: เอาน้ำพริกมะกอกตำฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
3: ไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลย

0: จะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมัน
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่ไม่ขม
0: ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปละจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอนะ
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: เจ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ๆๆๆๆอ๋อมันไหมกําลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอ่ะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่เนาะไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง MTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราปีใหม่ถึงวัง

สวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับ

ครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสุนทรดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

การรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำนายทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาโรฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันธุ์ปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

ลานิลในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับแล้วพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เสวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังส่งพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและขนมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมและก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรลดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

เคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่

ป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: ตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นะทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระราชดำริก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยพระราชบัญญัติเราไม่ขยายแล้ว เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยรายสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
0: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้หมู่ที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
0: ค่ะ
2: นี่คือที่มา
0: ต่อ2รัชกาลนะคะที
2: ่ใช่ครับ
0: ค่ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี
2: ้ใช่ครับ
0: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เรา

0: 1919
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่1ธันวาคม2559
1: ค่ะ
0: มันเป็นรอยต
1: ่
0: อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าเรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
1: ู่
0: หัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชาภิไชยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระองค์ดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชถ้าย้ำคุณมาตั้งปี13เพรา
1: ะ
0: นั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเดือดต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เลอตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมากพอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: มันไม่ได้
1: จรยังไม่ได้
0: จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลัก100นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิธีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆลงแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1และเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฟิตหมดไป
1: นะ
0: ระยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนแม่บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: โอ้โหค่ะ
0: ยั่งยืนซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เลอตอเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตอนที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาองค์การหลวงเลอตอแห่งเนี้ยเดิมนี่คือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ให้ม
1: ัน
0: เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ย ก็มีปัญ

0: นะวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะ
1: ให้มาดูให้มาลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี่
0: ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็แนะนำให้เราปลูกอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกนะคะ
1: ทำไม่เป็น
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
1: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
1: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
1: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนาะเข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
1: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
1: 5-6,000
2: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งได้ใช้เวลา22-25วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคาจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
1: ยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
1: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
2: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
1: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ ทำขนมแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรืองแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่ะแต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
1: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็
2: บขาย
1: เขาก็
2: ร
1: ับ
2: ซื้อค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
1: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
1: ค่ะในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะแต่ว่าข้างนอกไม่หลักคือก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
1: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่ค่ะ
1: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะก็มีรายได้ในแต่ละเดือนแล้วก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไร่นาอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
1: อ
2: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินหมูเบียอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เออเยอะเลย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
2: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
4: กี่เอวค่ะ
1: ปากากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
4: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
4: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
4: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
4: โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
4: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
4: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
4: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
4: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
4: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
1: ค่ะ
4: ทอนเขาสร้างสั่งไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
4: รับซื้อค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได้
4: ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
4: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
4: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
4: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
4: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลย

0: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี่คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
1: 20คนค่ะ
0: 20คน
1: ค่ะ
0: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรับพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนอ่ะทอเป็นอยู่แล้ว
1: ทอเป็นอยู่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
1: ค่ะ
0: แบ่งงานกันไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น 10-20 คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
1: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ไลน์ไหนก็คือทำไลน์นั้นเลยค่ะ
0: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอไลน์นี้กี่ตัวไลน์นี้กี่ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: คนนี้ถนัดทอไลน์แบบนี้คนนี้ทอไลน์แบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่ดวงรพันทออยู่เรียกว่าไลน์อะไรคะ
1: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
0: ลายเม็ดฟักทองนี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม่
1: อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
0: สมัยกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
1: ชุดนี้ค่ะ
0: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอะ
1: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่งเองนะคะ
0: เป็นไฟปั่นมือ
1: ปั่นมือค่ะ
0: สมัยบรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
1: ต่างกันตัวที่ไฟนี่แหละค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่งเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็มันย้อมสีค่ะ
0: อ๋อดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสำเร็จรูป
1: ใช
0: ่แล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
1: เอามาย้อมสีค่ะ
0: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
1: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
0: ่สีสวย
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นพิษด้วย
1: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
0: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: มีรายได้ค่ะ
0: มีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
1: ใช่
0: ได้ถ้าทอได้มาก
1: ก็
0: ตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครทำมากได้มาก
1: ใช่ค่ะถ้าทอเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะ
0: โอ
1: ้แต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
0: ือ
1: นนึงได้ตังค์นะคะ
0: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
1: ค่ะ
0: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
1: บันเดือก็ถึงบันเดือก
0: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
1: ค่ะ
0: ค่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
1: รู้สึกดีค่ะ
0: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
1: เคยได้ยินค่ะ
0: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
1: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้ว
1: ค่ะ
0: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
1: ดีใจค่ะ
0: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
1: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: ไปไหนมาคะ
1: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
0: โอ้ไปที่กรุงเวียนนา
1: ค่ะ
0: ประเทศออสเตรีย
1: ค่ะ
0: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
1: ชอบค่ะ
0: ที่เขามาดูงานเรา
1: ชอบค่ะ
0: ไปกันกี่คนคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: ภูมิใจไหม
1: ภูมิใจค่ะ
0: นี่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
1: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
0: อาล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
1: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
0: ค่ะมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือ

เรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยอุตสาหะพระราชยานทัศน์ในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

ระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการทรงริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์

ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ700,000รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่3อันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแควกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเก็บเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ทรงพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัชสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อาณาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาละ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาละ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนักงานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแพลงการจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงใช้หลักหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รศ .112 เงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจักเทิดทูนไว้นิดนิด

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้งสำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆ

การศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนนิสบิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพะเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลย์ทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลย์และทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลย์ได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เองที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรยานเถระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวงศาสนิทหรือกลุ่มขุนนางจมื่นวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้นได้กลายเป็นกำลังสำคัญให้ราชอาณาจักรสยามปรับเปลี่ยนเป็นสยามใหม่ในรัชกาลต่อมาการเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพอัญชันฉลาดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และขุนนางในสมัยนั้น

กับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเนินพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำรง

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: านพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปรานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปรานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปรานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้การเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกไปในทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีน

0: ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทําวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรสพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่ปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1บาท50เลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบ

0: เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ําจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ําโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ําที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทํากินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ําโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยนี่คือบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาวิชาการทหารอยู่ณโรงเรียนนายร้อยดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียทรงส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2515นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเลี้ยงดูอภิบาลโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเอาพระราชฤทัยใส่แม้ว่าจะทรงมีพระราชภาระอันหนักหน่วงเพราะทรงสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของคนทั้งแผ่นดินก็มิได้เคยทรงทอดพระราชภาระในตำแหน่งแม่เลยแม้จะทรงมีคุณพยาบาลพระพี่เลี้ยงประจำพระองค์แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ยังทรงทนุถนอมเอาพระราชฤทัยใส่ในการอบรมอภิบาลจนเจริญพระชนขึ้นพรั่งพร้อมด้วยพระคุณสมบัติแห่งน้ำพระราชฤทัยห่วงใยราษฎรไทยเชกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกประการเมื่อทรงเจริญพระชนมายุขึ้นทรงเปลี่ยนไปด้วยพระคุณสมบัติแห่งความรักความภักดีในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังปรากฏภาพเจนตาเจนใจของประสบนิกรไทยก็คือภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประคองสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะโดยเสด็จไปทรงงานพัฒนาในท้องถิ่นทุรกันดารรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในต่างประเทศดังเหตุการณ์ที่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสเล่าแสดงถึงสายใยสัมพันธ์ของแม่และลูกระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ
1: ลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะ
2: ก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะทรงรักษาพระราชจรรยาในข้อความกตัญญูกตเวทิตาได้อย่างบริบูรณ์แล้วยังทรงเป็นแบบอย่างให้ลูกทั้งหลายทั่วแผ่นดินไทยได้เจริญรอยพระยุคลบาทในการทำนุบำรุงมารดาด้วยความเคารพรักอีกด้วย

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการทำดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆมันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: มาแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่สองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้อง

0: จายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรแล้วก็เจริญอย่างถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจ2ขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจสองค่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกยังท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปะลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับ

0: ทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
1: ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารัฐประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่รัฐประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการรัฐประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้าหลังสุดขีดและเมื่อเกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป

0: ทั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อ100ปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงแลคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับ

และไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั
2: ่นอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
2: กล้องถ่ายรูป
0: สะพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
3: ครับ
0: ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าจำนี่จำได้ไหม
2: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้จะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโครเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์ละให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระเยาว์เนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ย1แผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน์
2: คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทําได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ําไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจําจะมีเกร็ดนิดหนึ่งคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานอุดเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์รับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกว่าซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะ1จะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ second hand ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี่เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
3: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: สีขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้

ี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรง

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
1: ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระชนิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระชิดาทุกๆพระองค์นะครับไปคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
1: ับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
3: ์
1: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
3: รู้จักค่ะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถถ่ายดูได้ยาก
1: คะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับท่านนี่
2: ภาพมือครับ
1: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
2: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบหนึ่งค่ะ
4: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
5: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ยครับ
1: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
5: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลย

0: ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
1: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆสุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพนี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที
0: ่
2: เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหมคร
0: ับ ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นค ความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัตก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัตเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไง

0: ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissisticpersonality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
1: แล้วทำไมมาถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสำคัญยังไงกับเรื่องวัยอะคะ
0: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพและถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
1: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
0: ครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
1: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
0: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
0: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นอ
0: ัน
1: นี้เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
0: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจอคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็น

0: แบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับ
1: ค
0: ือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นใช่มั้ยครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเค้าเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
0: ้
1: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้
0: ค่
1: ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่

0: คนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเง
1: ี้
0: ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมา
1: ค
0: ือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหร
1: ือ
0: ว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคนี้ค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่อง
0: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง

0: ของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายน
1: ะ
0: ครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์เช่นนี้ได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันเลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะ คนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ

0: จันทร์ในแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาบานกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้

0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างนึงก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับ

สของดินอันที่สองเราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้อง

0: กับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณกาลทรงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาและศาสนิกของศาสนาพราหมณ์ทั้งโดยฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภ์และในฐานะที่ทรงสถิตในที่อวตารแห่งพระนารายณ์เป็นเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาสนาพราหมณ์เป็นนิดอาทิเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรจากคณะพราหมณ์เนื่องในตรียัมภวายตรีปวาย
1: พระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจก็คือพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายซึ่งประกอบพระราชพิธีนั้นในบทพราหมณ์ถวายเครื่องสักการะแด่พระอิศวรเป็นเจ้าพระพรหมพนารายณ์พิธีที่สองก็พิธีแรกนาขวัญหรือจรดพระนางคัดแรกนาขวัญพิธีที่สามที่มีก็คือพระราชพิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตสามฤดู
2: ทรงปฏิบัติพระองค์สม่ำเสมอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ปัจจุบันท่านทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ยังทรงปฏิบัติตลอดมา
1: เราจึงมีความรู้สึกได้รับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านยังทรงให้พราหมณ์ปฏิบัติพระราชพิธีสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งก็มีความอิ่มใจและที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อฮินดูศาสนิกชนดังปรากฏว่าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังศาสนสถานฮินดูเช่นวัดพระศรีมหาอุมาเทวีกรุงเทพมหานครยังความปีติยินดีแก่ฮินดูศาสนิกทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มาเป็นอเนกประการเช่นพระบูรพากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาคริสต์และคริสต์ศาสนิกชนโดยบริบูรณ์สืบมา
3: พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานของคาทอลิกหลายวาระและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชุมชนคาทอลิกที่อาสนวิหารสำชันก็จะเป็นสิ่งที่คริสตชนไทยจดจำได้ด้วยความปิติเสมอมาพระราชกรณียกิจสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจรปอนที่2ในการเสด็จเยือนประเทศไทยทรงแสดงออกถึงความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสันตะปาเป็นอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของคริสตศาสนิกชนจึงทรงเป็นเสมือนความหวังและกำลังใจของคริสตชนทั้งปวง
0: ส่วนศาสนาซิกที่มีศาสนิกชนจำนวนมากประกอบสัมมาอาชีพค้าขายตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยสืบมาช้านานโดยมีองค์กรศูนย์กลางทางศาสนาคือสีคุรุสิงสภา
4: ท่านก็ได้กล่าวชมเชยว่าชาวซิกเนี่ยเป็นคณะที่ทำมาหากินโดยมาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่9มาเป็นเวลาช้านานวัดซิกในประเทศไทยนี่นะที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นี่มีพระองค์ท่านได้กรุณาบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวในจิตใจของพวกชาวซิกนี่มีความเคารพนับถือท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ประกาศรับสมบัติตั้งแต่นั้นมาตลอดเรื่อยมา
0: ศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยแม้มีคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันหากแต่ความภาคภูมิใจหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรง